0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
1: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดิอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงถือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน
2: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
6: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีก แล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
7: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทาง DSI นะครับว่าเราจะทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
5: ้ด้านนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
8: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
0: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยะตำบลตะปอยะอำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
1: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายอิสฮัดดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกับเจ้าชายฟายซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซีเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10:00 น.เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5 และ6-4 บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลนาทาราฤดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามือวางอันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหวดที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชัญญาอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันท์เผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนานาโนะวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทย ในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซูเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่1เมื่อเวลา 1 นาฬิกาของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา 4 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3-4กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง31เซนติเมตร และเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง 1 เมตร 21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
14: 1นาทีกับกปท.การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
20: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวง ด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
19: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยและสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
21: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
22: ครับสวัสดีครับคุณนภศรครับ
21: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธกส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธกส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
22: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเลยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธกส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณภัสสรแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
21: ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
22: ครับเบื้องต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธกส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภศรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับ การใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
21: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
22: ครับใช่ครับ
21: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงไรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านตอนติดแต่มันก็เหมือนแบบส่งสัญญาณมาแล้วแต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
22: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับและก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่นะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนนี้นะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธ.ก.ส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
21: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
22: ์ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบว่า1ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลยร้อยละ3นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
21: ค่ะแน่นอนค่ะทราบดีว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธ.ก.ส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
22: ครับในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ยแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวอุ่นน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
21: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ 30,000 ล้านบาททางธ.ก.ส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
22: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
21: ที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
22: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาท ถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรกรนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงินเต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธกส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผมครับ
21: ค่ะค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
22: ครับเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
21: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธกส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
22: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นโดยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการใหญ่ให้สิ้นซากโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องการโกงข้อสอบยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่หากพลาดพิงถึงใครคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ยกระดับสู่อีกขั้นโดยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาตัวบงการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
24: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้การตรวจสอบก็คือก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
23: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดี จึงนำมาซึ่งช่องโหว่ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนนส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกและภาคขของสำนักงานกพเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านส่งประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
8: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายเหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้หาดใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับทั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บูรณาการร่วมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำมาสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
7: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า MOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยัง Agri Future 2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
0: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้

0: นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.กล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งระดับชุมชนภาคธุรกิจและระดับประเทศจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
1: และการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเรามีภารกิจเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงศ์ด้านการเกษตรรุ่นที่2ก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่ชอบคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย
0: ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าอาด้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรโครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศโดยพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
2: สวกเองในยุคนี้จะไม่ทำงานคนเดียวสวกหรืออาด้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับกับหน่วยงานราชการเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยนักวิจัยและเกษตรกรหรือกระทั่งส่วนราชการต่างๆอันนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะจับมือไปด้วยกันนะครับโดยมาทำนะครับได้พันธกิจทั้งพัฒนานักวิจัยการเกษตรเพราะตอนนี้อันหนึ่งคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะฮะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
0: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนโดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากอาด้าวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชวนันมาลีรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
5: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่

ที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิสราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่รณาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะนอกจากทางวิทยุแล้วนะคะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามได้เช่นเดียวกันทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงนะคะหรือว่าที่ไหนมีกิจกรรมดีๆก็มาร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live ค่ะ
1: ครับทีมงานของเราวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยช่างเทคนิคของเรานะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังนะครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายและ Facebook Live นะครับดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงข่าวกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าน่าสะเทือนใจนะครับที่ฝั่งจังหวัดมุกดาหารกับการที่มีรถกระบะนะครับชนพระธุดงค์นะครับแล้วก็มีการเกิดการบาดเจ็บหลากหลายรายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพระเนี่ยมรณภาพด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันในรายการของเรานะครับรวมถึงในกรณีที่มีความคืบหน้านะครับกับการที่มีการมีแอร์โฮสเตสนะครับที่มีการซุกในส่วนของเป็นเรียกว่าเป็นยาเสพติดเฮโรอีนนะครับเข้าไปในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็มีการสืบหาข้อเท็จจริงนะครับว่าที่มาของเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งปปส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าจับรวบตัวนะครับที่เป็นการส่งพัสดุผู้ที่มีการส่งพัสดุไปหาแอร์โฮสเตสท่านนี้แหละ นะครับก่อนที่จะมีการนำไปแพ็คลงในกระเป๋าแล้วก็ไปที่ออสเตรเลียนะครับมีการจับกลุ่มในเมื่อวานนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเป็นชาวไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติที่มาเกี่ยวข้องนั่นก็คือเรียกว่าเป็นผู้หญิงจากสปป.ลาวนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับความคืบหน้าของคดีก็เริ่มแล้วนะครับที่จะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นรวมถึงท่านนายกเองนะครับเมื่อวานนี้ก็กลับมาแล้วน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: จากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการมาพูดถึงในเรื่องของกรณีที่เป็นดราม่าของกระทรวงมหาดไทยนะครับการโกงข้อสอบท้องถิ่นนั่นเองก็มีการแถลงออกมาแล้วด้วยนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็มีแต่ประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงนะคะ
1: ครับ
2: ค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละข่าวละกันค่ะสำหรับข่าวแรกนะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ค่ะพระพรหมวชิรโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมสูตรสายประเทศอินเดียเนปาลค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีคุณสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการคุณพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชาชนเข้าร่วมในพิธีค่ะ ซึ่งทางคุณประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับทางวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในหลากหลายด้านอันก่อให้เกิดคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสำหรับส่วนภูมิภาคนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมมีการประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระกุศลประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์การถวายพระตาหารเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์และกิจกรรมเทิดพระเกียรติในมิติทางศาสนาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระกุศลในโอกาสนี้ด้วยค่ะ
1: ครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับมาพูดถึงวันนี้กันบ้างนะครับมีข่าวดีตั้งแต่ช่วงต้นเรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับกับราคาน้ำมันวันนี้นะครับที่ต้องบอกว่ามีการปรับลดลงนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะครับในส่วนของตอนออกกลางนะครับราคาน้ำมันวันนี้นะครับมีค่อนข้างที่จะลดลงค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของน้ำมันเบนซินนะครับกลุ่มน้ำมันเบนซินด้วยกันก็จะมีทั้งเบนซินที่เป็นเบนซินปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของแก๊สโซฮอลตั้งแต่ E20 นะครับแก๊สโซฮอล95แล้วก็แก๊สโซฮอล91ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะลดลงเนี่ยในส่วนของแก๊สโซฮอลเนี่ย60สตางค์นะครับก็ในพื้นที่ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่32บาท45สตางค์นะครับของแก๊สโซฮอล E20 อันนี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเบนซินเนี่ยลดอยู่ที่1บาท20สตางค์เลยนะครับก็ตอนนี้ราคากลางก็จะอยู่ที่46บาท44สตางค์นะครับยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นในแต่ละท้องที่นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงต้นเรียกว่าปลายสัปดาห์นี
2: ้
1: ในช่วงสัปดาห์นี้ที่ใครจะเดินทางนะครับก็จะสามารถใช้น้ำมันที่มีการลดราคานะครับปรับราคาลดลงมาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เริ่มประกาศแล้วก็ใช้เป็นราคากลางตั้งแต่ตีห้านะครับตีห้าเป็นต้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของความคืบหน้าเหตุรถกระบะกันหน่อยเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไปนะครับเกิดขึ้นที่มุกดาหารนั่นเองนะครับสำหรับการที่มีรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยเฉี่ยวชนพระธุดงค์นะครับแล้วก็มีบูรณะในส่วนของพระเนี่ยมีการมรณภาพนะครับ9รูปด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า20รายเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์นะครับในช่วงตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็มีการแถลงจากฝั่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณวรยานบุญราชครับพร้อมด้วยในส่วนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บังคับการตำรวจภูธรมุกดาหารได้แถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่นะครับในพื้นที่ถนนเส้นทางสาย2034นะครับระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและก็มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้กล่าวว่าผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดร้อยพระพุทธบาทภูมิโนรมนะครับที่จังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน34รูปมีคารวาส5คนนะเบื้องต้นเนี่ยมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็มีมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปนะครับก็ทีมในส่วนของทีมอาสาสมัครกู้ภัยและก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินก็ได้มีการเข้าเผชิญเหตุนะครับมีการเข้าพื้นที่เกิดเหตุภายใน10นาทีแล้วก็มีการส่งต่อผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลมุกดาหารขณะนี้นะครับมีผู้ป่วยบาดเจ็บเนี่ยสีแดง3รายนะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองเนี่ย10รายในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารเองนะครับก็ได้มีการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทั้งหมด23รายเป็นพระภิกษุสงฆ์22รายและคารวาส1รายนะครับส่วนบาดเจ็บกระดูกหักแล้วก็ มีในส่วนของการบาดเจ็บทางสมองด้วยนะครับที่เราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการที่ปัญหาทางด้านกระดูกนะครับแล้วก็ทางสมองนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่ารถกระบะคันดังกล่าวนะครับเกิดเหตุเนี่ยก็มีการทำประกันไว้อยู่นะครับมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอยู่นะครับซึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพก็จะได้รับเงินคุ้มครองรายละ 500,000 บาทต่อรายและก็สำหรับพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บก็จะได้รับเงินคุ้มครองอยู่ที่ 80,000 บาทต่อรายนะครับและก็ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นจังหวัดมุกดาหารได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานสำหรับในส่วนของการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับจากทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและก็เร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้แถลงเมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับของเมื่อวานนี้แต่ว่าเมื่อล่าสุดเนี่ยติดตามข่าวกันนะครับมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ตอนนี้รักษาพยาบาลอยู่นะครับในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารแต่ว่ามีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีพระภิกษุเนี่ยมรณภาพเพิ่มอีกหนึ่งรูปนะครับมีรายนามว่าเป็นพระสุรศักดิ์ปิ่นละออนะครับตอนนี้ก็มีการรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่9รูปด้วยกันสำหรับพระที่มรณภาพแต่ว่าอย่างที่บอกคือรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เป็นสีแดงเนี่ยก็ยังเหลืออีก3รายนะถ้าไม่รวมกับพระท่านนี้นะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการดูแลกันยังไงหรือว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะมีการสารภาพหรือว่าการรายงานชี้แจงเรื่องนี้ยังไงออกมานะครับ
2: ค่ะส่วนทางด้านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชค่ะเปิดเผยด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปทางสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพไว้ในอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพทุกรูปค่ะอันหนึ่งมีพระบัญชาโดยโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาแล้วก็รายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะโดยโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระวินัยได้สืบไปค่ะ
1: ครับก็เป็นในส่วนของทางรัฐบาลนะครับก็มีการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการส่งตัวแทนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความห่วงใยต่อพระภิกษุผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับตลอดจนครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้มีการมอบหมายให้พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในส่วนของจังหวัดมุกดาหารและก็หน่วยแพทย์รวมถึงกู้ภัยและก็ตำรวจด้วยนะครับก็ไปร่วมมือกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและก็สนับสนุนภารกิจในทุกๆด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้ครับทางกระทรวงกลาโหมเองก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือว่ามอบหมายเพิ่มเติมนะครับก็จะมีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมเองนะครับบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของเมื่อผู้ประ สบเหตุเนี่ยเป็นพระภิกษุด้วยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าก็ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนการเยียวยาทั้งผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของทางธรรมตามกระบวนความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่สูญเสียอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้ทางในส่วนของรัฐบาลเองนะครับโดยกระทรวงกลาโหมก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรียบร้อยนะครับในเรื่องของความช่วยเหลืออย่างไรเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าช่วยเหลือตามลำดับเยียวยาตามลำดับต่อไปนะครับ
2: ค่ะล่าสุดค่ะพี่นัทเมื่อเช้านะคะตอนประมาณเกือบ7 นาฬิกานะคะก็มีพระภิกษุมรณภาพเป็นรายที่10แล้วนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยที่หลายคนให้ความสนใจเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะคะก็อาจจะต้องไปสืบหาสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็รถยนต์ที่เอาออกมาขับเนี่ย
1: ค
2: ือออกมาขับได้ยังไงนะคะเนาะก็อาจจะต้องดูตรงนี้
1: ที่มาที่ไปเป็นยังไงเพราะเราอย่างที่เราเห็นคือมันมีคลิปภาพออกมาด้วยนะครับในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะต้องมีการลงลึกเจาะรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกคือการที่เป็นเด็กเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับในเรื่องของความผิดก็อาจจะส่งผลไปยังในส่วนของผู้ปกครองด้วยนะครับต้องมารอดูกันว่าในเรื่องของการให้ปากคำของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะมีความชัดเจนหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับ
2: ค่ะติดตามเรื่องของการขนเฮโรอีนนะในกระเป๋าผ้าเรื่องของแอร์โฮสเตสนะที่มีการถูกจับกุมนะคะที่ออสเตรเลียนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะคุณอารีภักดิ์เงินบำรุงค่ะในฐานะโฆษกของปปส.นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าคดีของน้องมีนาแอร์โฮสเตสนะคะที่ถูกตำรวจที่ออสเตรเลียเนี่ยจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศซึ่งทางคุณอารีภักดิ์เนี่ยบอกว่าขณะนี้นะคะทางปปส.มีการเร่งสืบสวนขยายผลร่วมกับทางออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดซึ่งมีประเด็นสำคัญในหลายส่วนด้วยกันนะคะผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวการจับกุมกลุ่มบุคคลค่ะที่คาดว่าจะเป็นคนขับรถหรือว่าเกี่ยวข้องในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกวันนี้นะคะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นมายังไง คุณอารีภักดิ์บอกว่าคดีนี้เนี่ยเป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่มีข่าวเข้ามาแล้วก็มีปฏิบัติการเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศซึ่งก็มีทั้งเครือข่ายอื่นๆแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับทางน้องมีนาเนี่ยโดยตรงนะคะแต่ทางปปส.เนี่ยตอนนี้ก็เร่งขยายผลกระบวนการนี้อีกหลายส่วนซึ่งช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะมีการแถลงนะคะส่วนกรณีรถยนต์ที่ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบนั้นเนี่ยคุณอารีภักดิ์บอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเรามีกล้อง CCTV จำนวนมากนะคะถึงเจ้าตัวจะไม่ยอมออกมารายงานแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดตามสอบสวนพิสูจน์ได้นะคะก็น่าจะได้ความเชื่อมโยงกันสำหรับเป้าหมายสำคัญในการขยายผลในวัน2วันนี้ก็คือจะต้องตัดวงจรแล้วก็หาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปอย่างประเทศปลายทางก็คือออสเตรเลียนะคะซึ่งพฤติการนี้ของเครือข่ายนี้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินก็คือคนวิ่งของคอยส่งของไปมานะคะจนกระทั่งนำยาเสพติดมาพักเอาไว้ก่อนจะส่งออกขณะนี้เนี่ยทางปปส.รับทราบข้อมูลแล้วก็เส้นทางบางส่วนแล้วรวมไปถึงรู้ตัวของกลุ่มแก๊งผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียด้วยซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะนำจิ๊กซอมาต่อกันนะคะส่วนของประเทศไทยก็จะสืบหาข้อมูลในส่วนของเราออสเตรเลียเขาก็จะสืบหาข้อมูลในส่วนของเขาแล้วก็นำจิ๊กซอมาประกอบกันดูกระบวนการนะคะทั้งหมดเมื่อสอบถามประเด็นที่สังคมต้องสงสัยว่าทำไมแอร์คนนี้เนี่ยถึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Rose Rose นะคะก็ยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศซึ่งจริงๆแล้วกฎเหล็กของลูกเรือเนี่ยปกติลูกเรือเขาทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาจะไม่รับหิ้วของอะไรแบบนี้เด็ดขาดนะคะเรื่องนี้คุณอารีภักดิ์เนี่ยบอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดเหมือนกันนะเนื่องจากว่าสินค้าที่ส่งมาเนี่ยไม่ได้มีการระบุที่มาที่ไปของเจ้าของชัดเจนซึ่งคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าตัวนั่นแหละก
1: ็
2: คือแอร์คนนี้นี่แหละโดยขณะนี้ทางออสเตรเลียเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างสรุป การรวบรวมคำให้การส่งมาให้ทางปปส.เช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับ
2: นอกจากนี้คุณอารีพักยังบอกว่าตอนนี้ปปส.รู้แหล่งที่มานะของกระบวนการค้ายาเสพติดตรงนี้นะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าเคสนี้ด้วยนะคะก็อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเชิงลึกอาจจะยังเปิดเผยรายละเอียดได้ไม่หมดนะคะโดยยืนยันได้เพียงว่ารู้ต้นทางของเฮโรอีนตัวนี้เนี่ยที่ทางแอร์เนี่ยเขามีการหิ้วไปนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศแน่นอนส่วนจะเป็นพื้นที่แถบไหนเนี่ยเบื้องต้นกำลังไล่เส้นทางเนื่องจากกระบวนการของยาเสพติดเนี่ยคือพบลำเลียงมาจาก3เส้นทางก็จะมีทางเหนือทางอีสานโน้นทรงสามเหลี่ยมทองคำนะคะแล้วก็กาญจนบุรีเนื่องจากว่าประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้นะคะแต่กระบวนการค้ายาเสพติดมักใช้ในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุก่อนที่จะส่งต่อไปยังมือของทางแอร์โฮสเตสคนนี้นะคะคาดว่าชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเปิดเผยได้เร็วๆนี้นะคะก็สำหรับข้อมูลสำคัญจากทางออสเตรเลียที่ระบุว่าเมื่อเดินทางไปถึงออสเตรเลียเนี่ยน้องมีนาหรือว่าแอร์คนนี้เนี่ยเขาเลือกช่องสำแดงสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตัวเองคือปกตินะคนถ้าแบบมีพิรุธอ
1: ่
2: ะเขาก็จะไม่ได้บอกอะไรออกไปแต่อันนี้คือเขาเป็นคนที่เลือกที่จะบอกกับเจ้าหน้าที่เองว่าเนี่ยมีสิ่งของสิ่งนี้อยู่กับตัวเขาซึ่งจุดนี้ปปส.
1: แสดงความบริสุทธิ์ใจ
2: ซึ่งปปส.เนี่ยเขาก็มองว่าก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเขานะแล้วก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะนำไปพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าคือไม่ได้มีความจงใจอาจจะตกเป็นเหยื่อนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยทั้งนี้เนี่ยทางปปส.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมที่จะแถลงข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเร็วๆนี้นะคะซึ่งการทำงานครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างละเอียดแล้วก็เร่งด่วนด้วยโดยประเด็นดังกล่าวจะถูกนำเข้าที่ประชุมใหญ่วันศุกร์นี้นะคะซึ่งท่านนายกก็จะเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อที่จะยกระดับมาตรการนะคะร่วมกันกับออสเตรเลียเพื่อที่จะอุดรอยรั่วป้องกันไม่ให้กลุ่มแก๊งค้ายาข้ามชาติเนี่ยเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการขนส่งได้อีกนะคะวันนี้เดี๋ยวน่าจะมีการประชุมกันแล้วก็อาจจะถ้าได้ข้อสรุปก็คงจะมีการแถลงนะคะให้เราได้รับทราบกันเร็วๆนี้ค่ะ
1: ครับทางปปส.เองนอกจากในส่วนของการแถลงออกมาเรื่องนี้แล้วนะครับก็ยังมีการเดินหน้าในส่วนของการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับอย่างที่บอกคือในส่วนของทางแอร์โฮสเตสเนี่ยหลังจากที่ถูกเข้าจับกุมคาสนามบินที่เมลเบิร์นนะครับที่ออสเตรเลียก็ข้อหาที่เกิดขึ้นก็คือในการลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรั
2: ม
1: เข้าไปในพื้นที่ของประเทศออสเตรเลียนะครับในส่วนของตำรวจทางประเทศไทยเจ้าที่ปปส.นะครับแล้วก็ตำรวจในพื้นที่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมีการออกเดินทางนะไปตามหาตัวบุคคลที่ส่งพัสดุให้กับแอร์โฮสเตสคุณมีนานี่แหละนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยได้รับมาจากพัสดุของใครนะครับและล่าสุดเนี่ยมีการไปที่จังหวัดเลยนะครับที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไปพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับย้ำว่าเป็นการคาดการนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานแหละถึงจะตามตัวไปถึงหา2คนนี้นะครับน
2: ั่
1: นก็คือสามีชาวไทยและก็ภรรยาชาวลาวนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือตอนไปเจอแล้วเนี่ยไม่เจ
2: อ
1: ก็คือไม่เจอทั้งตัวของสามีและก็ภรรยานะครับเพราะว่าไม่อยู่ที่บ้านอ่ะไปในส่วนของตำบลท่าที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไม่พบที่บ้านนะครับทราบว่าไปกรีดยางในพื้นที่อำเภอเอราวัณก็มีการประสานงานไปในพื้นที่ดังกล่าวนะครับจนทราบมาว่านายอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์ก็คือสามีคนไทยเนี่ยทำงานก่อสร้างอยู่บนหลังคาที่วัดถ้ำผาหมากห้อนะครับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตำรวจก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับก็จากการเบื้องต้นเนี่ยมีการสอบเบื้องต้นนะครับนายอาทิตย์ก็รับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพมหานครโดยมีการส่งไปยังร้านรับส่งพัสดุราย1ที่อำเภอเชียงคานเนี่ย3ครั้งนะครับแล้วก็ที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งแล้วก็มีที่อำเภอเชียงคานที่ตำบลธาตุอีก1ครั้งนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็6ครั้งด้วยกันได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนะครั้งละนะครับครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวครั้งสุดท้ายที่มีการส่งเนี่ยคือเมื่อสิ้นช่วงสิ้นเดือนนะวันที่28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาจนกระทั่งนะในส่วนของอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งคนที่มองว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับมีการตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือนางทัศพรนะเป็น ชาวสปป.ลาวอายุ42ปีนะครับก็เป็นภรรยาของนายอาทิตย์นี่แหละมีการขับรถกระบะมาจอดที่สวนยางนะครับที่ในส่วนของอำเภอเอราวัณขณะหลบซ่อนตัวนะครับก็มีการคุมตัวมาที่สภ.เอราวัณเบื้องต้นเนี่ยให้การว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับคาดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาสอบนานและก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคนนี้แต่อย่างใดคาดว่าจะนำสอบสวนนำตัวไปเรียกว่าที่สำนักงานปปส.อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับเพื่อเป็นการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปอย่างที่บอกว่าสองคนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ผู้ที่กระทำผิดเป็นเพียงผู้ที่อาจจะมีเป็นเหมือนถ้าจะบอกว่าผู้ต้องหาก็ไม่ได้เน
2: า
1: ะเป็นการคาดการเป็นการดูก่อนว่า
2: อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอ
1: าจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เบื้องต้นก็คือยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการยอมรับสารภาพแล้วก็ยังยืนยันว่าไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นมหากาพย์อยู
2: ่
1: เพราะว่าเป็นความเรียกว่าเป็นความมั่นคงเป็นความเชื่อมั่นระหว่างประเทศเลยนะครับเพราะว่าการที่ประเทศไทยเนี่ยจะส่งในส่วนของผู้โดยสารหรือว่าลูกเรือต่างๆหรือว่าพัสดุต่างๆที่จะไปในฝั่งของต่างประเทศเดินทางต่างประเทศเนี่ยการคัดกลุ่มการคัดกรองเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตนะครับซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้ไทยก็มีแนวคิดที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านของการท่องเที่ยวหลายๆการบินต่างๆแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้ายังตรวจสอบได้ไม่เจาะลึกไม่รัดกุมแบบนี
2: ้
1: ก็อาจจะส่งผลได
2: ้แน่นอน
1: เป็นความเชื่อมั่นของประเทศที่ภาคส่วนเนี่ยมองมานะครับอย่างที่บอกคือมันไม่ได้มองแค่ว่าจุดเดียวสำหรับกลุ่มแอร์โฮสเตสท่านนี้แต่มองถึงภาพรวมของประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านตำรวจนะคะมีการฝากเตือนพี่น้องประชาชนมาด้วยนะคะสืบเนื่องจากกรณีนี้เนี่ยทางด้านท่านพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองนะคะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะท่านบอกปัจจุบันเนี่ยคือการค้ายาเสพติดแล้วก็เครือข่ายการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้แหละ
1: ค
2: ือว่าจ้างนะคะขอความช่วยเหลือบุคคลทั่วไปหน่อยครับฝากหิ้วหน่อยฝากส่งของหน่อยนะคะ
1: ค
2: ในช่วงเดินทางข้ามประเทศเนี่ยก็อ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวมั่งของฝากมั่งนะคะหรือว่าพัสดุทั่วไปแต่ภายในเนี่ยอาจจะซุกซ่อนยาเสพติดหรือว่าสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะคะทางด้านตำรวจเนี่ยเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะไม่รับฝากหรือว่ารับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้างในเป็นอะไรนะคะโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางออกนอกประเทศเข้าประเทศเนี่ยมันเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้มีเจตนานะคะผู้ที่รับฝากหิ้วหรือว่าหิ้วของโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะคะถึงแม้จะอ้างว่าไม่ทราบอะไรก็ตามนะโดยเฉพาะถ้าพบยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามที่มันซุกซ่อนอยู่นะคะพร้อมกับฝากถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวก่อนการเดินทางตรวจสอบสัมภาระแล้วก็สิ่งของของเราอย่างละเอียดนะคะอย่ารับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักแล้วก็ไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแล้วก็ไม่ทราบสิ่งที่บรรจุภายในนะคะป้องกันการตกเป็นเหยื่อกระบวนการอาชญากรรมแล้วก็หลีกเลี่ยงเครือข่ายของการกระทำความผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขารับหิ้วรับฝากกันเนี่ยสมมติพี่นัทไปต่างประเทศอย่างป่านเองถ้าฝากซื้อของอะไรเงี้ยที่แบบพี่เราต้องไปซื้อให้เนี่ยคืออาจจะได้นะคือเราก็เห็นหลายคนที่เขาทำกันแบบนี
1: ้
2: แต่ถ้าสมมติพี่นัทฝากหิ้วของไปให้คนนี้ที่ประเทศ
1: มาเลเซียเป็นการฝากของไปเลยไม่ได้เป็นคนไปซื้อไม่เหมาะสม
2: ไม่ควรเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วก็อย่างในเคสนี้เนี่ยคืออย่างที่พี่นัทเล่าให้ฟังคือรอบหนึ่ง 8,000 บาท
1: ครับ
2: แต่ฝากหิ้วเป็นกระเป๋าแบบเหมือนกระเป๋าผ้าปกติ
1: มันก็
2: คิดเหมือนกันเนาะ 8,000 เลยนะครั้งนึงอ่ะ
1: มันก็เป็นตัวที่สามารถดูได้ว่าม
2: ัน
1: แปลกๆมันไม่มีเซนใช่มันไม่เหมาะมันไม่สมควรกับราคาในการฝาก
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นอาจจะยังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเนาะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแถลงออกจากทางปปส.เองรวมถึงเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับก็อัปเดตข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของแอร์โฮสเตสท่านนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้ามาติดตามภารกิจต่างๆของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่กลับมาจาก ฝรั่งเศสนะครับมาดูว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็วันนี้จะมีการลงพื้นที่ด้วยนะครับแต่จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: แปะเจี๊ย
7: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
8: ยังยิงเยาก็กระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับ8:34 นะครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คึกคักนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับสวัสดีน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะครับสวัสดีคุณสิริวันนะครับบอกว่าที่อำเภอเมืองเพชรบุรีวันนี้อบอ้าวค่ะแล้วก็ไม่มีฝนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับกับพายุไมสักน้องปานคือต้องเฝ้าระวังในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กรกฎาคม2569นะครับตั้งแต่ในส่วนของฝั่งที่เกิดจาก เป็นผลกระทบนะครับที่เกิดจากฝั่งจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอิทธิพลจากพายุไมซักแล้วก็ร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็จะมีการส่งผลกระทบนะครับทำให้ในช่วงของวันที่3ที่4นี่แหละจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้นะครับพายุไมซักตั้งแต่วันที่5ถึง6นะครับกรกฎาคม2569นะก็ใครที่จะเดินทางโดยเรือเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะคลื่นค่อนข้างที่จะสูง 2-3 เมตรนะครับก็ถือว่าต้องเตรียมตัวรับมือเพราะประกาศออกมากลางดึกเลยอ่ะตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งของเมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่เองนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในเรื่องของสถานการณ์ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์อย่างผมเนี่ยเมื่อคืนผมนอนที่นี่นะว่าเดินทางกลับบ้านฝนตกนะครับก
2: ็ไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกนะครับก็ต้องดูแลกันนะครับในช่วงนี้สวัสดีพี่พิสมัยด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์กันเข้ามาพี่อัชราปิ่นทองนะครับทักทายสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยพี่ประกิตนะครับบอกวันนี้วันปลอดถุงพลาสติกสากลด้วยนะครับเป็นวันที่ดีๆนะการใช้ถุงพลาสติกก็ลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ให้ความสำคัญกับถุงผ้านะครับก็มาใช้แทนถุงพลาสติกตรงนี้นะครับพี่ประกิตบอกวันนี้หนุ่มชัยภูมิจัดกับสาวป่านใช่ครับ พี่เชษสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่สุดเทพนะครับบอกวันนี้สวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านด้วยนะครับพร้อมทักทายทีมงานวันนี้ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีชัดเจนดีแล้วก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับมีการกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดก็คือทำตามพี่สุเทพได
2: ้
1: นะครับส่งกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานของบันทึกสถานการณ์และก็สวทช.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับพี่ภัทรพรครับบอกสวัสดีน้องโดนัทน้องสายป่านแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่พิกุลเช่นเดียวกันนะครับทักทายกันเข้ามารวมถึงน้องชาตรีนะครับสวัสดีพี่ป่านแล้วก็พี่โดนัทด้วยตื่นมาแวะฟังพี่ๆก่อนที่จะนอนต
2: ่อสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราสองคนและทีมงานมากๆเลยนะครับ
2: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะแน่นอนประเด็นที่เป็นประเด็นที่คนค่อนข้างให้ความสนใจก็คือเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
1: ที่อาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นแน่นอนมีการทุจริตนั่นแหละนะครับก็มีทางท่านนายกก็ออกมาแถลงด้วยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียว
2: ใช่นะคะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือก็มีการกำหนดเดดไลน์ไว้นะ7วันว่าให้มีการหาแล้วก็สอบสวนเรื่องของสาเหตุนะคะก็มีการแถลงออกมานะคะเมื่อวานนี้นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านก็ดูแลโดยตรงนะก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนำทีมแถลงข่าวผลการสอบสวนของทางกระทรวงมหาดไทยในกรณีทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็คือครบ7วันนะคะโดยทางคุณสันติธรยิ้มละไมค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้นะคะท่านก็บอกว่ามีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบ79คนพบว่าคะแนนเนี่ยไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลจากผู้รับจ้าง48คนคือเกินครึ่งนะคะจาก79คนเนี่ยนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขคะแนนสอบภาคกและภาคขให้มีคะแนนสูงขึ้นเกิน60และ90คะแนนตามลำดับนะคะอีกทั้งหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคกแล้วเนี่ยยังเข้าไปแก้ข้อมูลอีกนะคะก่อนส่งไปในประกาศที่ระบบสารสนเทศที่ประกาศยังเป็นทางการเบื้องต้นนะคะมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ยแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือเจ้าหน้าที่สทค่ะก็คือส่วนท้องถิ่นนะคะกลุ่มที่2เป็นผู้รับจ้างนะคะบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังเป็นบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนอีกนะคะดังนั้นเนี่ยการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นกับข้าราชการพลเรือนสามัญของทางท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5คนด้วยกันก็คือที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: ครับ
2: หลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงส่วนอีก6หน่วยงานที่ได้ทำ MOU ร่วมกันเนี่ยก็จะตรวจสอบเช่นกันนะคะพบเส้นเงินที่เชื่อมโยงถึงก็จะดำเนินการนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ
1: ครับ
2: คือท่านนายกเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใหญ่เนี่ย ทำไม่ได้หรอกนะขนาดนี้อ่ะคือก็ต้อง
1: หมายถึงว่าตัวผู้ที่กระทำถ้าไม่ใหญ่พอตำแหน่ง
2: ทำไม่ได้นะคะก็คงต้องเร่งทำเพราะว่าหลายคนเนี่ยบรรจุไปแล้วคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยคือท่านนายกบอกอาจจะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะที่มาผิดเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นโมฆะหมดส่วนใครที่ทำอะไรไว้เนี่ยรู้อยู่แก่ใจดีอยู่แล้วนะคะท่านนายกยืนยันว่าถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยมีคำสั่งจะชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือมันจะมีกลุ่มบุคคลภายนอกด้วยนะคะเขามีมติให้เดินหน้าบรรจุต่อแต่พอผลสอบการทุจริตออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางกสทนะคะที่จะเข้ามาพิจารณาเรื่องนี้พร้อมกับย้ำว่าจะต้องสนธิกำลังเอาผิดกับกระบวนการนี้ให้ได้นะคะก็คือออกมาแถลงแล้วสรุปเนี่ยก็มีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง5รายด้วยกันนะคะ
1: ที่เป็น
2: คน
1: ข้าราชการนะนะข้าราชการที่บิ๊กๆเลยนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดเองรวมถึงในเรื่องของที่มาที่ไปหลังจากที่มีการบรรจุไปแล้วของสำหรับตัวข้าราชการต่างๆ
2: ค
1: ือท่านนายกบอกว่าคือที่มาที่ไปมันผิดเพราะว่ามันมีการโกงแบบน
2: ี้
1: มันโปร่งใสถ้าสมมุติว่ากรณีที่เราจะให้บรรจุมันก็อาจจะขัดกับความรู้สึกของใครหลายๆคนนะครับในข้อกฎหมายต่างๆก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้
2: อง
1: ก็ต้องโมฆะหมดนะท่านนายกก็เป็นคนพูดเองนะครับขอแสดงความเสียใจเองด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนอกจากทางท่านนายกที่ควบคุมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและผู้ที่ดูแลอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นั่นเองนะครับก็มีการแถลงต่อจากท่านนายกเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยทราบดีว่ากรณีที่เกิดขึ้นจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนซึ่งจากที่ได้มีการลงนาม MOU กับ7หน่วยงานนะครับก็เป็นที่มาของวันนี้ที่จะมีการจับกุมโดยทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยทางท่านนายกนะครับคุณอนุทินก็เป็นคนพูดเองว่าการจับกุมว่าคนที่ทุจริตเนี่ยเป็นพวกขายชาติหากเราบรรจุคนไม่ดีเข้าสู่ระบบราชการก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยวุ่นวายอย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่าจะมีการชะลอการบรรจุก็ได้สั่งการกับทางปลัดอันสิทธิ์นี่แหละได้สั่งการกับท่านไปนะครับซึ่งได้สั่งการไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่พอเข้าสู่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มีมติให้ผู้ที่สอบผ่านได้บรรจุตามปกติจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับก็ทางนี้ก็ขอเรียนนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการดำเนินการเรื่องนี้ควบคู่กับปปช.ก็ได้มีการอายัดข้อมูลดิบที่เป็นกระดาษสอบกว่า800,000 แผ่นเลยนะแล้วก็มีการเปิดไทม์ไลน์ว่าในช่วง 3-6 เดือนนี้นะครับจะตรวจสอบให้แล้วเสร็จรวมถึงจะมีการตรวจสอบย้อนหลังด้วยซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้ตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันก็จะครบกำหนดวาระนั่นก็คือวันนี้เอง3 กรกฎาคม 2569แต่อย่างที่บอกมีการแถลงในเมื่อวานนี้ก็คือทำเสร็จก่อนนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการเร่งมีความห่วงใยในเรื่องนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของที่ประชาชนก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะครับขั้นตอนต่างๆหลังจากนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบไหมต้องอยู่ยังไงนะครับเบื้องหลังทั้งหมดจะเอามาลงโทษตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เมื่อกระทรวงทำหน้าที่สุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังปปช.เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนของเนื้อหาต่างๆนะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องมีการรับโทษไปนะครับในส่วนกระทรวงมหาดไทยเองก็จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะว่าในส่วนของกระบวนการนี้เนี่ยจะมีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะซึ่งแน่นอนถ้ามันออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็อาจจะมีมาตรการอะไรต่างๆนะคะออกมาว่าจะยังไงเป็นโมฆะไหมนะคะหรือว่าจะตรวจสอบกันยังไงให้มันมีความโปร่งใสมากที่สุดรวมไปถึงอาจจะต้องมีการวางมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นๆนะคะต่อไปเพื่อที่จะได้ทำให้การสอบเข้ามาเนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมมากที่สุดนั่นเองนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เนาะวันนี้วันที่3กรกฎาคมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะกำหนดลงพื้นที่ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้านะคะหรือว่าธกส.นั่นเองนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบานนะคะวันนี้เพื่อที่จะไปเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่ะนอกจากนี้ก็ยังไปติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรนะคะด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนตามมาตรการตามมติของทางคณะรัฐมนตรีนะคะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำแล้วก็รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตด้วยเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพค่ะโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็วงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ย 3% ค่ะทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปีนะคะครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทั้ง7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะหรือว่าการรีสกิลอัพสกิลด้วยจากทางธกส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะมาให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะภายหลังจากภารกิจที่พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะท่านนายกก็จะเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อที่จะเป็นประธานการประชุมเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายค่ะก็จะมีการติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็การขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะก็ช่วงบ่ายวันนี้นะเดี๋ยวท่านนายกก็จะเดินทางลงพื้นที่นะแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพก็มาประชุมต่อนะก็คือน่าจะเป็นเรื่องกรณีของแอร์โฮสเตสนะเรื่องของยาเสพติดที่พี่นัทบอกว่าก็จะต้องมองเป็นภาพใหญ
1: ่ใช่ส่งผลกระทบต่อประเทศเรา
2: แก้ไขปัญหากันนะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะ
1: ครับส่วนในเรื่องของเราพูดถึงในเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะครับอย่างที่บอกคือสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็เป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่จะช่วยในการลดต้นทุนของการเกษตร
2: ครับ
1: ซึ่งท่านนายกก็จะมีการลงพื้นที่ที่พระนครศรีอยุธยาในวันนี้ไปพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการเนี่ยที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็รออยู
2: ่
1: เพราะว่าเป็นการคัดกรองเรียกว่าเป็นการคัดกรองกลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั่นเองนะครับมีการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยไปตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้น
2: ะ
1: ครับก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังมีการออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวนะหลายๆคนก็รอแล้วก็อย่างที่บอกก็มีต้องมีการอัปเดตต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้นะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการเปิดเผยถึงการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะครับจากข้อมูลก็มีจำนวนผู้เดือดร้อนและก็มีรายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นขอเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากนะครับโดยกลุ่มผู้ที่รายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันรวมกว่าทั้งหมดนะครับ19ล้านกว่าคนเลยนะครับ19ล้าน 140,000 คนได้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์เดิมเนี่ยจำนวนกว่า13ล้าน 180,000 คนกลุ่มผู้ที่มาจากกระทรวงมหาดไทยที่มีรายชื่ออยู่แล้วกว่า1ล้านคนนะครับแล้วก็กลุ่มใหม่ที่มีการลงพื้นที่สำรวจนะเป็นกลุ่มตกหล่นนะที่ต้องดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ5ล้าน4แสนคนนะครับนโยบายสำคัญคือการที่ผู้ที่เดือดร้อนจริงเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตค่าครองชีพที่อยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางกระทรวงการคลังก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการและก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ17กรกฎาคมอย่างที่เรานำเสนอไปนะครับก็ต้องติดตามกันต
2: ่อ
1: ตอนนี้รวบรวมข้อมูลนะแล้วก็มีรายชื่อของผู้ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆ3กลุ่มด้วยกันที่เมื่อกี้นำเสนอไปนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือ19ล้าน19ล้าน 140,000 คนนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะว่าจะต้องมีการคัดกรองแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านจริงๆเนี่ยในวันที่17ว่าจะเหลือจาก19ล้านกว่าคนเนี่ยจะเหลือกี่คนนะครับก็มารอพิสูจน์กัน นะครับว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะได้รับสิทธิ์หรือไม่อย่างไรต่อไปนะครับ
2: ค่ะแต่ถ้ามั่นใจนะว่าตัวเองเนี่ยเข้าเกณฑ์แต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็เดี๋ยวเขาเปิดให้ยื่นอุทธรณ์เนาะ
1: ถูกต้อง
2: หลังจากที่ประกาศ
1: ก็หลังจากประกาศก็อาจจะมีการยื่นอุทธรณ์น่าจะถึงสิ้นเดือนนี
2: ้
1: นะครับเดี๋ยวเราติดตามว่าไทม์ไลน์ที่ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งจากทางในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับ
2: ค่ะส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะคะครบเดือนแรกไปแล้วนะก็เติมเงินใหม่แล้วเนาะช่วงกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวไปดูสรุปเดือนที่แล้วนะคะสำหรับมิถุนายนเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนแรกที่เราใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันมานะคะซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกค่ะท่านบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการโครงการในเดือนแรกนะคะข้อมูลณวันที่30มิถุนายนช่วง5 ทุ่มนะคะก็มียอดการใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายค่ะเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้านะคะกว่า 1.03 ล้านร้านค้านะคะก็สะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็กระจายเม็ดเงินไปสู่ผู้ประกอบการรวมไปถึงสร้างความเข้มแข็งให้

0: ค้าเนี่ยก็กว่า1,073,146ร้านค้านะคะแล้วก็มีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายผ่านโครงการเนี่ย1,035,299ร้านค้าค่ะครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยซึ่งฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้ได้แล้วนะคะตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมาก็โครงการนี้เนี่ยคือประชาชนเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายลงแล้วก็ผู้ประกอบการก็เพิ่มรายได้ในกระเป๋าแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจด้วยนะคะรวมไปถึงการขยายโอกาสทางการค้าเนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยถือว่าเดือนแรกผ่านไปเนี่ยตัวเลขเป็นที่น่าพอใจนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60/40ซึ่งก็ถือว่าช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะ
1: ครับก็เดือนแรกก็40,000กว่าล้านนะครับเดี๋ยวมารอดูเดือนนี้ตอนนี้ก็เริ่มใช้กันไปแล้วนะครับ3วันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปใช้ในเดือนนี้นะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันน
0: ะ
1: ตอนนี้ก็ร้านค้าหลายๆก็ใช้สิทธิ์ไหมก็ถามอยู่ตลอดนะครับก็มีใช้บ้างไม่ใช้บ้างเหมือนกันเพราะว่าบางทีคือถ้าคนเยอะก็เดี๋ยวเก็บไว้ได้มันยังมีโอกาสใช้ได้เยอะ
0: นะคะ
1: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นผลการไกล่เกลี่ยคดีนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อช่วงในส่วนของต้นปีที่ผ่านมามีการเกิดเหตุนะครับที่เด็กถูกไฟดูดที่ภูวิลล่าที่ชะอำนะครับในส่วนนี้ก็มีการร้องเรียนไปยังสคบว่าให้มาตรวจสอบหน่อยว่าในส่วนนี้เนี่ยสามารถจะชดใช้เยียวยาอะไรได้ไห
0: ม
1: เพราะอย่างที่บอกคือใครไปเที่ยวมันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่นะป่านนะครับเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีของการที่มีเด็กหญิงถูกไฟดูดในภูวิลล่าที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีการทางมีสคบนี่แหละเป็นหน่วยงานที่ดูแลในส่วนนี
0: ้
1: ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยต่างๆเพื่อที่จะมาเยียวยานะครับล่าสุดเนี่ยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายนะครับสามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนกระทั่งครอบครัวของผู้เสียหายมีความพึงพอใจและก็สามารถยุติข้อพิพาทได้โดยที่ว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองนะครับอันนี้คือการสะท้อนบทบาทของสคบนะครับเป็นตัวแทนในการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการหาข้อตกลงจุดที่เป็นกึ่งกลางของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เรียกว่าผู้ประกอบการที่จะต้องรับผิดชอบเยียวยาในส่วนที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นะครับมีการจ่ายค่าเยียวยาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการคืนเงินที่พักแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับให้กับในส่วนของผู้ที่รับความเสียหายนะครับทั้งในส่วนของครอบครัวด้วยแล้วก็ผู้เสียหายตรงนี้พอใจทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งนี้ทางสคบเองนะครับก็มีการประสานงานไปกับหน่วยงานท้องถิ่นให้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างเข้มงวดด้วยนะครับเพื่อว่าจะป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุเกิดซ้ำรอยอีกแล้วก็ท่านไหนนะครับที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปที่พักต่างๆเจอภูวิลล่าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการเอาเปรียบประชาชนนะครับก็สามารถแจ้งไปได้นะครับที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็เป็นการประสานงานให้เรียกว่าการไกล่เกลี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีคือไม่ต้องไปดำเนินคดีให้เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดกฎหมายมาบังคับใช้
0: มันนานนะ
1: ฟ้องร้องกันไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าไกล่เกลี่ยได้ชดใช้ค่าเสียหายได
0: ้
1: ทั้งสองฝ่ายเรียกว่าพึงพอใจในการได้รับการเยียวยาและก็การชดใช้ทั้งหมดก็คือเกลี่ยได้ได้ดี
0: ถูกต้อง
1: นะครับซึ่งก็เป็นภารกิจหลักของทางสคบด้วยนะครับในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
0: ค่ะถือว่าเคสนี้จบลงด้วยดีนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนกรณีเรื่องของทางผู้สื่อข่าวนะคะที่มีรายงานเพจนักเรียนเลวนะคะก็ที่มีการโพสต์ข้อความระบุว่านักเรียนรายหนึ่งเนี่ยมีการร้องเรียนคุณครูที่ปรึกษานะคะที่ใช้บัญชี Instagram ส่วนตัวเปิดเผยภาพใบหน้าของนักเรียนในชั้นเรียนพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียนแต่ละคนนะคะซึ่งก็ไม่ได้รับความยินยอมในการเผยแพร่นะคะซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าการกระทำนี้เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ค่ะก็มีการยื่นเรื่องนะไปยังผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาค่ะศูนย์รับเรื่องน้องเรียนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านทาง Messenger เพื่อขอให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะคะล่าสุดเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะคะ1กรกฎาคม

0: ผู้ร้องเรียนเนี่ยมีการแจ้งว่าทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีการตอบกลับมานะคะว่าโรงเรียนสั่งให้คุณครูลบโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับว่ากล่าวตักเตือนนะคะแล้วก็ให้คุณครูทำหนังสือชี้แจงต่อผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยทั้งนี้ค่ะผู้ร้องเรียนตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบออกจากอินสตาแกรมแล้วค่ะซึ่งผู้ร้องเรียนนะคะแล้วก็ประชาชนต่างๆเนี่ยก็ถ้าพบปัญหาถูกละเมิดในสถานศึกษานะคะสามารถเข้าไปร้องเรียนได้ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะผ่านสายด่วน1579นะคะหรือทางเว็บไซต์ www.1579.moe.go.th ค่ะหรือว่า Facebook นะคะศูนย์บริการประชาชนกระทรวงศึกษาธิการส่งหนังสือร้องเรียนถึงกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะคือถ้าใครเล่นโซเชียลมีเดียนะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นก็อาจจะมีคุณครูที่อาจจะทำคอนเทนต์หลายๆอย่างนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยบางทีเห็นหน้าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเยาวชนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็เป็นกลุ่มที่เปราะบางนะคะแล้วก็จะต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กเนี่ยก
1: ็ถือว่าจะเป็นลูกศิษย์ก็ตาม
0: นะครับต้อง
1: เรียกว่าขอความอนุญาตแล้วก็ต้องแจ้งหน่อยนะคุณครูตอนนี้ก็คือไม่ได้ห้ามหรอกว่าจะทำหรือไม่ทำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการให้เกียรติเพราะเป็นสิทธิของเขานะครับคุณครูก็จะต้องอย่างที่บอกอย่ายึดในกรอบเดิมๆนะครับต้องเคารพสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนช่วงท้ายนะครับเชิญชวนไปงานกันหน่อยนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนี้นะครับ2569ก็มีการนำเสนอภูมิปัญญาไทยรวมไปถึงในส่วนของการที่กระตุ้นการใช้จ่ายในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนนี้ด้วยก็มีเมื่อวานนี้มีการจัดงานภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลนะครับแล้วก็มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ไปร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วยน้องปันไปร่วมด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เมื่อวานนี้ไปมานะคะเป็นวันที่มีพิธีเปิดนะคะ
1: ครับ
0: ก็มีหลากหลายโซนนะสำหรับปีนี้นะคะแล้วก็ใครที่อย่างสาวๆเนี่ยคือปกติก็จะมีแบบยาพวกแผนไทยสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็ในงานเขามีให้รับสมุนไพรฟรีด้วยนะเห็นเมื่อวานประชาชนหูไปต่อแถวรับสมุนไพรฟรีเอากลับไปปลูกที่บ้านนะคะสาวๆวันสำหรับปีนี้เนี่ยมีโซนHerbal for Beauty ด้วยนะ
1: ค
0: ือเป็นพวกแบบลิปสติกครีมทาผิวที่ทำมาจากสมุนไพรนะคะปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยด้วยรวมไปถึงโซนเพชรนะคะโซนสัตว์เลี้ยงนะก็มีด้วยใครที่เลี้ยงน้องสุนัขน้องแมวนะคะก็มีผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วก็มีเรื่องของการแมทชิ่งธุรกิจก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับสมุนไพรแล้วก็ใครที่อยากได้ความรู้สำหรับงานนี้ไปกันได้เลยแต่บอกเลยนะว่าใครที่ไปเนี่ยเอากระเป๋าถุงผ้าหรือกระเป๋าลากไว้นะของแจกเขาเยอะมาก
1: Impact
0: เมืองทองห11 12นะคะไปกันได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับเรา2คนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพะเยาพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย
7: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
8: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะทุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระทุดงที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
3: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
4: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
5: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
6: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
5: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
7: เหล่ากาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
8: ปาลิซ่าเออครับเฮ้มีน้ำกำลังไล่ข่าวบ้านหน่วยอยู่นี่ปาเครียดอย่างแรงเลยครับปา
9: อย่าโม่แต่เครียดตะลุกนุยแคบเก็บข้องไว้ที่ซุ้มให้ไว้แล้วระวังภัยอันตรายที่มากับน้ำท่วมกันนั้น
8: ฮะน้ำท่วมไม่พอยังต้องระวังภัยเองเลยอะปา
9: เมื่อเกิดน้ำท่วมที่ไรวัยรุ่นอย่างเราก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนยังมีความเสี่ยงอื่นด้วยเช่นกันทั้งเรื่องของการจมน้ำหรือสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงปลั๊กไฟสวิตช์ไฟที่อยู่ต่ำน้ำท่วมถึงรีบตัดไฟก่อนช็อตกันทั้งบ้านบอกเลยอันตรายต่อชีวิตแบบสุด
8: ๆโอ้ยงานข้ารัวๆพันนี้ต้องแคบเลยกระพม
9: หากเจอน้ำท่วมเมื่อไหร่อย่าลืมเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะ
10: รู้รับปรับตัวรู้เร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์และการอันดามันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับท่ามกลางบรรยากาศวันนี้ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดระนองรวมถึงฝั่งอันดามันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาดังนั้นนะครับการใช้รถใช้ถนนหรือว่ายวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องพายุไมซักนะครับฉบับที่1นะครับเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้นะครับพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนที่ละติจูด17องศาเหนือนะครับลองจิจูด108องศาตะวันออกโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งคาดว่าพายุลูกนี้นะครับจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้นะครับดังนั้นจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงส่งผลให้ในช่วงระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงระหว่างวันที่5และ6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กช่วงนี้นะครับควรงดออกจากฝั่งนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับรวมถึงติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือที่สายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับกระทรวงมหาดไทยเปิดยุทธการโอเปอเรชั่น90 days นะครับกวาดล้างยาเสพติดด้านคมนาคมยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดนะครับทางด้านกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนนะครับผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดดำเนินการระหว่างวันที่1ถึง1กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ซึ่งครอบคลุม3มิติหลักได้แก่นะครับ 1. การป้องกันมุ่งสร้างหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ปลอดยาเสพติด 2. นะครับปราบปรามตั้งจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดจับกลุ่มผู้ค้าและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่เกี่ยวข้องและนะครับ3การแก้ไขบำบัดเร่งผู้นำนะเร่งขอไปนะครับเร่งนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวเนื่องจากยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทางนี้นะครับโดยใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางในพื้นที่นำร่อง31จังหวัดพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับคิกออฟปฏิบัติการระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงทางนี้นะครับให้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรายงานผลทุกวันที่3ของเดือนนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดผ่านระบบการบินนะครับหลังเกิดกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียซึ่งจากการตรวจพบนะครับสารเสพติดในกระเป๋าสัมภาระนั่นเองนะครับ
ทางนี้กระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.และหน่วยงานด้านความมั่นคงให้อุดช่องโหว่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินโดยมีมาตรการเร่งด่วนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนะครับขณะที่มาตรการระยะยาวจะผลักดันการใช้ข้อมูลนะครับเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและคัดกรองบุคคลที่ต้องสงสัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อหารือความร่วมมือในหลายประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงชายแดนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงการเกษตรการค้าสินค้าเกษตรอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมและพลังงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งทั้ง2ประเทศมีแนวโน้มความร่วมมือที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกันและเห็นพ้องที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งยังคงมีสัญญาณที่ดีจากการที่นายสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียซึ่งทั้ง2ฝ่ายนะครับตกลงเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกกุ้งกลับสู่สภาวะปกติซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการรองรับผลกระทบจากการห้ามนำกุ้ง5สายพันธุ์ของไทยโดยใช้กลไกเชื่อมโยงตลาดและรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศส่งผลให้สามารถระบายผลผลิตที่เคยตกค้างได้ทั้งหมดผ่านการจัดโครงการรณรงค์บริโภคกุ้งใน40จังหวัดนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัดต้องชมต้องกินกุ้งของจังหวัดภูเก็ตเพื่อสามารถเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งได้ประมาณ500ตันช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งการประสานผู้ประกอบการห้องเย็นรับซื้อเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คืน10

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ช่วงต่อไปกันนะครับหลังจากที่ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้นะครับขณะนี้นะครับท่านกำลังรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนองนอกจากจะรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วนะครับเรายังทำการไลฟ์สดนะครับผ่านเพจ Facebook สวทรนองด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำนะครับผลงานหรือว่าอยากจะพูดคุยซักถามเรื่องอะไรก็ทักทายมาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับพี่อเนกพริกไทยนะครับ FC ขาประจำแล้วก็น้องต้นน้ำปรมินทร์ระโสนะครับที่ทักทายมานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่จังหวัดพังงาก่อนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วนะครับทางนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากมีสถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับพร้อมกันนี้ได้แจ้งเตือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีถ้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นนะครับทางนี้ประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจากพังงาเราไปต่อที่จังหวัดกระบี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมเคปพันวาจังหวัดภูเก็ตนายองกูลศรีลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่นะครับหรือว่าผอ.สอนชนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3สอนชนภาค3นะครับโดยมีพลเรือโทวีรุธนะครับม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการสอนชนภาค3เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายชนนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพังงานะครับขออภัยนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับในฐานะผอ.สอนชนของแต่ละจังหวัดตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกของผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง6จังหวัดเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงตามแนวชายแดนทางทะเลฝั่งอันดามันและการขับเคลื่อนกลไกความมั่นคงทางทะเลเชิงพื้นที่รวมทั้งเตรียมความพร้อมการฝึกบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามันซึ่งที่ประชุมนะครับมีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพร้อมนำเสนอนโยบายของผู้อำนวยการสอนชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสอนชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมทั้งผลการดำเนินงานสำคัญในปีงบประมาณ2569แผนการดำเนินงานในระยะต่อไปบทบาทและภารกิจของสอนชนภาค3ตลอดจนนโยบาย6ข้อในการขับเคลื่อนภารกิจ จของสอนชนแล้วก็มีการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล9ด้านการโจรสลัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบรรเทาสาธารณภัยการก่อการร้ายทางทะเลการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายการทำประมงผิดกฎหมายและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลพร้อมยกกรณีศึกษานะครับเหตุเรือบรรทุกสินค้าอับปางเพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจัดอบรมเสริมสร้างการรักษาวินัยและป้องกันการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญมุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใสที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างการรักษาวินัยและป้องกันการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายอัธวิทย์ยงกิติธารักษ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการรักษาราชการหัวหน้าส่วนสำนักงานจังหวัดภูเก็ตนางจารุณีทองใสผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานจังหวัดภูเก็ตนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวว่าวินัยข้าราชการพลเรือนถือว่าเป็นฐานรากสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลซึ่งการอบรมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้เข้ารับการอบรมได้และเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐสำหรับการอบรมนะครับมีกำหนดระยะเวลา6ชั่วโมงโดยได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์พลโลกนิติกรชำนาญการพิเศษและนายณัฐธามนะครับสิรินวินิจนิติกรชำนาญการกลุ่มงานวินัยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายกฎแนวทางการรักษาวินัยและการป้องกันการกระทำความผิดทางวินัยตลอดจนการดำเนินการสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดทางวินัยและส่งเสริมการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบไปให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนองครั้งที่5ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับที่ประชุมได้รับรองรายงานและรับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดระนองโดยส่งผลการดำเนินงานกิจกรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดระนองได้บูรณาการร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อโยกย้ายถิ่นฐาน IOM จัดกิจกรรมโครงสร้างให้ความรู้แรงงานข้ามชาติเพื่อส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและบริบทที่เกี่ยวข้องซึ่งมุ่งเน้นไปยังแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์ให้รู้เท่าทันภัยฆ่ามนุษย์ยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานพร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมแรงงานในพื้นที่ต่อไปนะครับทางนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดระนองได้ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างความรู้ให้กับแรงงานในพื้นที่ของจังหวัดระนองต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ

ระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบที่ถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดนะครับขณะเข้าพักพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งตนได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบติดตามช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนล่าสุดนะครับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีผู้ประกอบการแสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจแล้วก็สามารถยุติข้อพิพาทได้โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองก็สะท้อนถึงบทบาทของสคบนะครับในการเป็นตัวกลางที่ช่วยคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทางด้านนางสาวสุภมาได้กล่าวว่าหลังที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์นะครับตนจึงได้สั่งการให้สคบโดยกองคุ้มครองผู้บริโภค1นะครับเร่งดำเนินการเชิญคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนในขั้นตอนของอนุกรรมการการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคชุดที่4ก็จนสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้นะครับซึ่งผู้ประกอบการยินดีคืนเงินค่าที่พักและเงินประกันพร้อมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนางสาวสวมมาก็ย้ำตั้งแต่วันแรกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไกล่เกลี่ยให้จบแต่ต้องทำให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงและไม่ปล่อยให้ครอบครัวผู้เสียหายต้องต่อสู้เพียงลำพังวันนี้เมื่อทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้และผู้เสียหายได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมนะครับก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการทำงานเชิงรุกของสคบที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ในฐานะที่ตนเองเป็นแม่คนหนึ่งนะครับก็เข้าใจดีนะครับถึงความรู้สึกของพ่อแม่ที่ต้องเห็นลูกนะครับได้รับบาดเจ็บจากสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งการพาครอบครัวไปพักผ่อนควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขไม่ใช่จบลงด้วยความสูญเสียจึงกำชับให้สคบดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาโดยเร็วและไม่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพียงลำพังซึ่งตนก็กำชับให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าแล้วก็ความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนอกจากนี้นะครับทุกเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาถือว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งภาครัฐต้องเร่งเข้าไปแก้ไขไม่ใช่เพียงรับเรื่องไว้เท่านั้นแต่ต้องติดตามจนเห็นผลเพราะเมื่อประชาชนได้รับความเป็นธรรมความเชื่อมั่นต่อระบบคุ้มครองผู้บริโภคก็จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับทางนี้นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าภัยต่างๆนะครับหากประชาชนพบบริการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์นะครับ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในพื้นที่จังหวัดระนองกันมานะครับจังหวัดระนองเดือนหน้ากลั่นกรอง2โครงการความปลอดภัยทางถนนเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับนายก่อล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดประชุมคณะกันกรองและติดตามโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมความจำเป็นและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก่อนที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดระนองซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับได้แก่สำนักงานคลังจังหวัดระนองตำรวจภูธรจังหวัดระนองศึกษาธิการจังหวัดระนองสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองร่วมกันพิจารณาโครงการอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุน

ระดับวินมอเตอร์ไซค์สร้างนักขับมืออาชีพเพื่อทุกการเดินทางที่ปลอดภัยเริ่มต้นจากผู้ขับขี่ที่ใส่ใจเพราะวินมอเตอร์ไซค์คือแนวหน้าของความปลอดภัยบนท้องถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจัดโครงการสมาร์ทวินขับขี่ปลอดภัยใส่ใจผู้โดยสารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับเพื่อพัฒนาทักษะผู้ขับขี่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการได้อย่างมั่นใจนายกอล่าประสอบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานด้านการจราจรภาคการประกันภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน66รายครอบคลุมทั้งกฎหมายจราจรเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกันและการให้บริการอย่างมืออาชีพนะครับเพื่อการรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งโครงการนี้สะท้อนให้แนวคิดว่านะครับผู้ขับขี่ที่ดีไม่ใช่เพียงขับรถเป็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนเพราะทุกเที่ยวที่ปลอดภัยคือความเชื่อมั่นที่ส่งต่อถึงประชาชนดังนั้นนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงมุ่งหวังให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือที่เราเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับเป็นต้นแบบของการขับขี่อย่างปลอดภัยมีวินัยจราจรและร่วมสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับยังอยู่กันที่จังหวัดระนองนะครับเกษตรจังหวัดระนองเดือนหน้าขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยมีการลงพื้นที่ติดตามแปลงต้นแบบมังคุดในอำเภอกระบุรีทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาการจัดการดินน้ำและธาตุอาหารอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและยกระดับมังคุดระนองสู่ห่วงโซ่ประทาน และบริการข้อมและบริการมูลค่าสูงนะครับนางสาวชติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองได้เปิดเผยว่านางเนตรพันนีสิงห์ทองหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลแปลงต้นแบบจากการจัดการดินและปุ๋ยภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงของนานิรุตบุญส่งเสริมหมู่ที่8ตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมุ่งติดตามแนวทางการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการผลิตน้ำหนักคุณภาพสูงจากมังคุดคัดทิ้งเพื่อใช้บำรุงดินการจัดการระบบน้ำให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกและการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อควบคุมความสูงของต้นมังคุดทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้ดูแลรักษาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างสะดวกลดต้นทุนแรงงานพร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานซึ่งการพัฒนาแปลงต้นแบบดังกล่าวนะครับเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมการผลิตมังคุดคุณภาพของจังหวัดระนองโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดของเหลือใช้ในการเกษตรเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรทางนี้เพื่อก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ให้เฝ้าระวัง35จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับเฝ้าระวังอันตรายนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ35จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นลำน้ำในพื้นที่รับน้ำนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับมีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมขังน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภาคใต้นะครับฝั่งตะวันตกมี3จังหวัดนะครับเพชรบุรีระนองและพังงา

ก็ระวังเรื่องฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงคลื่นลมแรงบริเวณทะเลน้ำมันโดยเรือได้ควรงดออกจากฝั่งนะครับและหลีกเลี่ยงการออกพื้นที่ในช่วงที่มีคลื่นลมแรงนะครับในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนกว่าสภาพอากาศจะคลี่คลายทางนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำและก็จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับในช่วงระหว่างวันนี้นะครับถึงวันที่4นะครับกรกฎาคมยังคงมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องขับรถนะครับยานพาหนะทุกชนิดต้องใช้ความระมัดระวังและดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อน7ภารกิจเร่งด่วนรับมือความท้าทายโลก
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทว่าทั้งสองฝ่ายมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะมีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าทุก2เดือนพร้อมตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อเร่งผลักดันข้อเสนอ7ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกระตุ้นตลาดเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถกระบะไทยการขยายผลยุทธศาสตร์สินค้า Made in Thailand สู่เป้าหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 200,000 ล้านบาทการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่การยกระดับการบริหารจัดการจากอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมแคมเปญบายไทยสนับสนุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในเวทีโลกและการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สอทได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ The New Chapter of Thai Industry เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งยกระดับประสิทธิภาพภาคเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการในวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส. ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6หากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นที
7: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจนถึงวันที่30กันยายนนี้ควบคู่กับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกใน3ด้านหลักได้แก่ด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวเยาวชนและชุมชนพร้อมส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้านการปราบปรามเพิ่มความเข้มข้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขยายผลจับกุมผู้ค้าผู้ลำเลียงและเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายและด้านการบำบัดฟื้นฟูเร่งคัดกรองและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเพื่อคืนความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: คืน11มิถุนายน

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV

0: บลหรือรอพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะจากกันจันทร์สุขค่าไซสายแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันสุขสุดสัปดาห์สุขที่3กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปฟังสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าแสงแห่งใจแล้วก็กลับมากับช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทั้งด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนข่าวมาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะมาติดตามค่ะในเรื่องราวข่าวสารแรกกันเลยนะคะทางด้านของในส่วนข่าวสารแรกเลยนะคะเรามาดูทางด้านของท่านผู้การมุกดาหารค่ะมีการเผยถึงการที่ตำรวจนะคะมีการเดินหน้าดำเนินคดีกับเด็ก11ขวบอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเอาผิดกับผู้ปกครองที่ดูแลแต่ว่าปล่อยปละละเลยสร้างความสูญเสียแก่คณะพระธุดงค์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธานะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารมีการแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กพิเศษหรือเป็นเด็กออทิสติกตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่ซึ่งจะต้องรอผลการตรวจสอบและข้อมูลทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปข้อเท็จจริงอย่างเป็นทาง กันค่ะพลตำรวจตรีไพโรจน์ก็ยืนยันนะคะว่าพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาโดยนอกจากการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุแล้วยังเตรียมแจ้งข้อหากับผู้ปกครองด้วยในฐานะผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลแต่ว่าปล่อยปละละเลยจนเด็กนั้นสามารถนำรถยนต์ออกมาขับแล้วก็ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียแก่คณะพระธุดงค์และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารเนี่ยนะคะก็มีการอัปเดตในส่วนของเด็กที่ขับรถชนพระธุดงค์ซึ่งล่าสุดพระมรณภาพเป็นรายที่10ค่ะมีการอัปเดตข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุพระธุดงค์วันนักข้อมูลนะคะณวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569เมื่อวานเวลา 23:00 น.นะคะโรงพยาบาลมุกดาหารขอแจ้งความคืบหน้าการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุดังนี้พระภิกษุได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาต่อณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดมุกดาหารนะคะพระ1รูปนะคะเป็นพระภิกษุนะคะพระภิกษุอีก1รูปก็มรณภาพเป็นรายที่10ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการมรณภาพของพระภิกษุแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ที่รับบาดเจ็บตลอดจนญาติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่านกันด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ทางโรงพยาบาลจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเมื่อมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะก็อันนี้เป็นที่มาจากโรงพยาบาลมุกดาหารนะคะก็เรียกได้ว่าล่าสุดนั้นพระมรณภาพเป็นรายที่10แล้วค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมนะคะแม่กองธรรมสนามหลวงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชลงนามในหนังสือสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมะโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์ไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุที่ถึงมรณภาพทุกรูปค่ะซึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรนะคะจัดในส่วนของคิลานปัจจัยประธานค่ะเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกๆรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาแล้วก็รายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทานน้ำใจก็เรียกได้ว่าหลั่งไหลค่ะคนนั้นแห่ร่วมบริจาคเลือดนะคะเหตุเด็กขับรถชนพระธุดงค์เนี่ยแหละค่ะซึ่งล่าสุดทางโรงพยาบาลมุกดาหารก็แจ้งว่าเลือดนั้นมีเพียงพอแล้วซึ่งเป็นประกาศจากโรงพยาบาลมุกดาหารขอแจ้งว่าขณะนี้ได้รับบริจาคโลหิตเพียงพอต่อความต้องการแล้วทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณประชาชนผู้บริจาคโลหิตทุกท่านตลอดจนหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมพลัง แห่งการให้ในครั้งนี้ความเสียสละและน้ำใจของทุกท่านมีคุณค่ายิ่งอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะอันนี้เป็นในส่วนของโรงพยาบาลมุกดาหารก็เป็นประกาศจากโรงพยาบาลว่าโลหิตนะคะหรือว่าเลือดนั้นที่มีคนร่วมบริจาคเลือดนะคะล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารก็แจ้งว่าเลือดเพียงพอแล้วค่ะมากันที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะก็มีการแถลงความคืบหน้าฟันขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นพบแก้คะแนนกว่า48รายจ่อฟันวินัยร้ายแรง5ข้าราชการเอี่ยวนะคะส่วนผู้สอบที่ทุจริตแม้ว่าบรรจุแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะและผู้เกี่ยวข้องการกระทำผิดทั้งหมดต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นค่ะด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบอกว่าการกระทำครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสและทุจริตมีการพยายามโกงเพื่อให้บุคคลที่เชื่อมโยงได้รับผลประโยชน์และได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยไม่ได้สืบสวนเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยแต่ละหน่วยงานได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและก็นำข้อมูลมาบูรณาการร่วมกันเพื่อยืนยันหลักฐานและใช้อำนาจในการดำเนินคดีการดำเนินงานภายใต้ MOU ดังกล่าวนำมาสู่การจับกุมและสืบค้นอย่างจริงจังภายใต้การกำกับของรัฐบาลส่วนทางด้านของนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าคณะกรรมการตรวจพบในเบื้องต้นว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์ให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีหลังจากที่ตรวจคำตอบเสร็จสิ้นแล้วจากการสุ่มตรวจข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่จัดส่งให้ในภายหลังนั้นบรรจุไฟล์ภาพถ่ายกระดาษคำตอบและประกาศผลคะแนนปรากฏว่าจากการสุ่มตรวจ79รายมีผู้ที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบนั้นไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลคะแนนสอบนะคะก็คือ48รายด้วยกันค่ะหรือว่าเกินกว่าครึ่งจึงตรวจสอบพบว่ามีการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกและภาคขให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญส่งผลให้คะแนนภาคกเกินกว่าร้อยละ60และภาคขมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90สำหรับการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายด้วยกันก็ต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้ค่ะในส่วนของมหาไทยนะคะเปิดยุทธการที่มีชื่อว่า Operation Nighty Day นะคะกวาดล้างยาเสพติดด้านคมนาคมยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดค่ะกระทรวงมหาไทยจะทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation Nighty Day ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดดำเนินการระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นะคะครอบคลุมทั้ง3มิติหลักได้แก่1การป้องกันมุ่งสร้างหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาและก็สถานประกอบการปลดยาเสพติดนะคะ2ค่ะการปราบปรามจะตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดจับกุมผู้ค้าและดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและ3การแก้ไขบำบัดเร่งนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวเนื่องจากยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยใช้อำนาจของอำเภอเป็นศูนย์กลางค่ะโดยใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางในพื้นที่นำร่อง31จังหวัดพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคิกออฟปฏิบัติการระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงค่ะทั้งนี้ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรายงานผลในทุกๆวันที่3ของเดือนนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดผ่านระบบการบินหลังเกิดกรณีลูกเรือสายการบินของไทยนั้นถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียจากการตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระ โดยกระทรวงคมนาคมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงอุดช่องโหว่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินโดยมาตรการเร่งด่วนให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่กำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืนและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นขณะที่มาตรการระยะยาวจะผลักดันการใช้ข้อมูลPNR นะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วก็คัดกรองบุคคลต้องสงสัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจค้นเพิ่มเติมค่ะมาดูทางด้านของกระทรวงเกษตรแล้วก็กระทรวงพาณิชย์กับการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งนะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมบริโภคกุ้งในประเทศเชื่อมโยงตลาดรับซื้อด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569นี้เพื่อหารือถึงความร่วมมือในหลายประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงชายแดนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงการเกษตรการค้าสินค้าเกษตรอาหารฮาลาลอุตสาหกรรมและพลังงานโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวโน้มความร่วมมือที่ดีหลังจากมีการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกันแล้วก็เห็นพ้องที่จะร่วมกันในการเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมซึ่งยังมีสัญญาณที่ดีจากการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายตกลงเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้การนำเข้าและส่งออกกุ้งนั้นกลับสู่สภาวะปกติคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันส่วนทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการในส่วนของมาตรการรองรับผลกระทบจากการห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยโดยใช้กลไกเชื่อมโยงตลาดและรณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศส่งผลให้สามารถระบายผลผลิตที่เคยตกค้างได้ทั้งหมดผ่านการจัดโครงการรณรงค์บริโภคกุ้งใน40จังหวัดการเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งนะคะจังหวัดภูเก็ตก็สามารถเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งได้ประมาณ500ตันช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งการประสานผู้ประกอบการในส่วนของห้องเย็นรับซื้อเพิ่มเติมด้วยค่ะมาดูกันต่อถึงทางด้านของแม่ทัพภาคที่4นะคะนำกำลังพลประกอบพิธีสมโภชน์และมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสริมสิริมงคลและเป็นส่วนรวมจิตใจณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ2กรกฎาคม2569เวลา 15:59 นาทีณบริเวณหน้าอาคาร1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีสมโภชและพิธีมังคลาภิเษกพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้นะคะและสมเด็จพระมหารัชมังคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ท่ามกลางคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะพระบรมรูปหล่อโลหะขนาดเท่าพระองค์จริงนี้นะคะเป็นหนึ่งใน13องค์ที่จัดสร้างขึ้นทั่วประเทศโดยพลโทนรทิพย์โพยนอกได้ประสานการจัดสร้างและอัญเชิญมาประดิษฐานณค่ายสิรินธรเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจด้านความกล้าหาญและความเสียสละเพื่อความเป็นสิริมง คนและความร่มเย็นเป็นสุขแก่หน่วยงานแล้วก็กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ต่อเนื่องด้วยพิธีมังคลาภิเษกซึ่งเป็นพิธีสุดท้ายอันเป็นมหาฤกษ์นะคะโดยมีพระเถระนุเถระชั้นใหญ่นั่งปลุกอธิษฐานจิตเจริญภาวนาอย่างเข้มขลังพร้อมประกอบพิธีจุดเทียนชัยเทียนวิปัสสีและพิธีดับเทียนชัยตามแบบโบราณราชประเพณีค่ะในช่วงท้ายของพิธีก็ได้มีการมอบรูปหล่อจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่กำลังพลที่มาร่วมงานเพื่อนำไปสักการะบูชาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะมากันที่ในส่วนของผู้ประกันตนนะคะเชิญชวนนายจ้างและก็ผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนค่ะซึ่งสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะแอปพลิเคชัน SSO Plus สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งตามวันและเวลาที่กำหนดร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ก็เป็นในส่วนของการเชิญชวนจากสำนักงานประกันสังคมนะคะมาดูทางด้านของกรมอนามัยกันบ้างเชิญชวนผู้ปกครองพาเด็กปฐมวัยเข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีนะคะระหว่าง 6-10 กรกฎาคม 2569 นี้รวมสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ9เดือน1ปีครึ่ง2ปีครึ่ง3ปีครึ่งและ5ปีค่ะรับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใกล้บ้านทั่วประเทศการตรวจคัดกรองช่วยค้นหาความล่าช้าทางพัฒนาการได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมเติบโตสมวัยพร้อมก้าวสู่อนาคตที่ดีนะคะเพราะ5ปีแรกของชีวิตก็คือช่วงเวลาสำคัญในการวางรากฐานการเรียนรู้ของลูกน้อยนั่นเองค่ะมาดูทางด้านของกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษค่ะสำนักงานคลังสำนักงานพระคลังครั้งที่นะคะมีการเชิญชวนเยาวชนรักเสียงเพลงทั่วประเทศเลยค่ะร่วมกันประกวดขับร้องเพลงกับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3นะคะก็คือปี2569นี้ค่ะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้ก็สามารถที่จะสมัครกันได้ตามประเภทที่ต้องการกันได้เลยนะคะประเภทที่1ประเภทเพลงลูกทุ่งค่ะประเภทที่2ประเภทเพลงลูกทุ่งก็จะมีเป็นการแยกประเภทไปนะคะประเภทที่3เป็นประเภทเพลงร่วมสมัยเพลงไทยร่วมสมัยค่ะก็จะมี3ประเภทนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะอาจจะแบ่งเป็นชายหญิงนะคะแล้วก็สำหรับคุณสมบัติค่ะอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์หรือกำลังศึกษาไม่เกินม.6 หรือเทียบเท่าณวันสมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2ในซีซั่นที่1แล้วก็ซีซั่นที่2ที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณผูกมัดกับค่ายใดๆหากมีก็ต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดนะคะใครที่สนใจนะคะในการประกวดร้องเพลงนะคะสำนักงานพระคลังข้างที่ก็เชิญชวนเยาวชนรักเสียงเพลงทั่วประเทศร่วมประกวดขับร้องเพลงกับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3นะคะอย่าลืมแล้วกันสมัครกันได้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้ค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะฟังงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอดามันกับช่วงของข่าวใต้ระวันกันต่อค่ะ

0: ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: คนน่าจะเคยได้ยินคำว่าแลนบริดจ์แล้วทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วแลนบริดจ์คืออะไรกันแน่ถ้าแรงให้เข้าใจง่ายๆแลนบริดจ์ก็คือโครงการที่เขาสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรกับทะเลอันดามันที่จังหวัดระนองโดยมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกสร้างถนนและทางรถไฟสำหรับฉายขนส่งสินค้าข้ามกันไปมาแทนที่เส้นทางเดิมที่จะต้องเดินเรืออ้อมผ่านช่องแคบมาละกาใช้เวลา 4-5 วันแต่ถ้าเราเดินทางผ่านเส้นทางแลนบริดจ์ข้ามจากอ่าวไทยมาอันดามันเส้นนี้ทำให้ระยะเวลารวดเร็วมากขึ้นเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการค้าช่วยขยายการลงทุนแล้วก็มีการจ้างงานเกิดขึ้นหลายพื้นที่แลนบริดจ์ก็เลยกลายเป็นโครงการที่ช่วยทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคนั่นเองค่ะ
2: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะเริ่มที่ภูเก็ตค่ะตำรวจภูธรภาค8บูรณาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับสีแดงนะคะขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศเตรียมส่งตัวตามคำร้องขอของราชรัฐลักเซมเบิร์กค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8นะคะรวมกับกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตบูรณาการปฏิบัติการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับสีแดงค่ะขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศตามคำร้องขอของทางราชรัฐลักเซมเบิร์กการปฏิบัติการครั้งนี้ก็อยู่ภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจตรีเลิศชายจำปาทองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8นะคะพันตำรวจเอกอดิพัฒน์กรึงไกลค่ะรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8พันตำรวจเอกประวิตรเอ็นชวนผู้กำกับการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8พันตำรวจโทณัฐวุฒิหนูทองค่ะรองผู้กำกับการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8และพันตำรวจโทถาปกรณ์ชูละเอียดรองผู้กำกับการกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ชุดปฏิบัติการก็นำโดยว่าที่พันตำรวจโทธีรชัยหัดโสสารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8นะคะแล้วก็ร้อยตำรวจโทอภิรัตยานนรัตค่ะรองสารวัตรสืบสวนกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ร่วมกัน ควบคุมตัวชายอายุ29ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับสีแดงขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะตามคำร้องขอของทางการราชรัฐลักเซมเบิร์กซึ่งผู้ต้องหารายดังกล่าวนั้นถูกกล่าวหาในความผิดฐานร่วมเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมการฟอกเงินอันเป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดการลักพาตัวการกักขังหน่วงเหนี่ยวการจับตัวประกันการชิงทรัพย์โดยมีอาวุธร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปตลอดจนความผิดฐานขู่กันโชคทรัพย์และรีดเอาทรัพย์ด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้บริเวณหน้าห้องพักของโรงแรมภูวารีรีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะในพื้นที่ของตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะนำตัวส่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็ส่งต่อไปยังราชรัฐลักเซมเบิร์กตามคำร้องขอต่อไปนะคะมาดูเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตกันบ้างในการเร่งแก้ไขเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดในพื้นที่ป่าตองคาดว่าจะทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าบางส่วนภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในเที่ยงคืนอันนี้เป็นข้อมูลนะเมื่อวานนะคะวันที่2กรกฎาคม2569จากกรณีที่เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าชำรุดในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในหลายพื้นที่นั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตก็ได้เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในบางส่วนได้ภายในไม่เกิน1ชั่วโมงทั้งนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ถนนตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนไข่มุกซอยตันยาวไปจนถึงแยกน้ำเสียนะคะรวมไปถึงพื้นที่นาในซอย8ตลอดทั้งสายก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการซ่อมแซมสายไฟฟ้าแล้วก็มาแปลงไฟฟ้าที่คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน24นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคม2569นั้นนะคะสำหรับระบบไฟฟ้าแบบ2เฟสในพื้นที่ซอยตันทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดจังหวัดภูเก็ตก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์และก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะต่อกันที่ทางด้านของพังงากันต่อนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาต้อนรับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวต้อนรับแล้วก็ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิสภานำโดยนายประเทืองมนตรีประธานคณะกรรมาธิการค่ะซึ่งลงพื้นที่จังหวัดพังงาระหว่าง 2-4 กรกฎาคม 2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสและกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ค่ะทั้งนี้ในระหว่างวันที่3-4กรกฎาคม2569ทางคณะกรรมการมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางในระดับชุมชนรวมทั้งรับฟังข้อมูลด้านการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมต่อไปค่ะต่อกันที่กระบี่นะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้ามูลค่าสูงประจำปี2569พร้อมสำรวจสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่อำเภอปลายพระยาเพื่อเตรียมนำร่องงานวิจัยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตอย่างยั่งยืนนะคะด้านของนางสาวอันธิกาบุญมีวิริยะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเดินทางลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเขา ตำบลเขาเขนนะคะอยู่ที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมแล้วก็วางแผนการดำเนินงานวิจัยในแปลงทดสอบทุเรียนพันหมอนทองบนพื้นที่ตัวอย่างขนาด10ไร่ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิจัยเชิงทดลองโดยการนำถ่านไบโอชาซึ่งผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการจัดการแปลงในวิถีเดิมของเกษตรกรเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงบำรุงดินการกักเก็บธาตุอาหารแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทุเรียนให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสถานการณ์ไม้ผลในพื้นที่จากการตรวจสอบแปลงทุเรียนหมอนทองของเกษตรกรในขณะนี้พบว่าอยู่ในช่วงของระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดขายในรอบแรกสร้างรายได้งดงามให้กับเกษตรกรนะคะซึ่งมีราคาเฉลี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ98-100บาทโดยมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะคะรับซื้อจากต่างจังหวัดเข้ามาทำการรับซื้อ

พันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะซึ่งก็มีข่าวสารมาฝากกันทิ้งท้ายก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะก็เป็นทางด้านของปภ.นะคะอันนี้เป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศกันละกันค่ะสำหรับในส่วนของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองมีการโพสต์ไว้นะคะเรื่องของปภ.แจ้งเส้นทางพายุดีเพรสชันระหว่าง 2-6 กรกฎาคม 2569 อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานด้านการพยากรณ์พบว่าพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในช่วงระหว่างวันที่4-6กรกฎาคม2569แล้วก็จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนเข้าขึ้นฝั่งนะคะแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทะเลจีนใต้บริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะโดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ว่าจะทำให้ในช่วงวันที่2-6กรกฎาคม2569นั้นอาจจะมีฝนตกหนักที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารจากทางราชการกันอย่างใกล้ชิดและหากว่าได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องที่ระนองนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะที่เป็นผอ.สอนชนจังหวัดระนองร่วมประชุมผู้บริหารสอนชนภาค3ขับเคลื่อนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเวลา 15:00 น.ที่โรงแรมแคปพันวาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองนะคะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3หรือว่าสอนชนภาค3โดยมีพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนค่ะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยในส่วนของผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่6จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานภายใต้สอนชนภาค3นะคะรับทราบผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในช่วงครึ่งปีงบประมาณพ.ศ. 2569พร้อมรับทราบนโยบายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานในระยะต่อไปค่ะตลอดจนร่วมพิจารณาแนวทางการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของจังหวัดต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นไปด้วยทิศทางที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างทุกๆภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการประชุมมีพิธีรับมอบเหรียญอภิรักษ์นาวีด้วยนะคะแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ฝั่งอันดามันให้เกิดประสิทธิภาพและก็เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะเวลาหมดเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงานะคะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะ
แล้วก็วันจันทร์ถึงศุกร์หน้ากลับมาติด

ามรับฟังรายการอยู่กับโนรีอีก1เขาเรียกว่า1อาทิตย์หน้าจะ1สุขหน้านะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของน้องดิววสุรัตน์วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำและเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาด
6: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดเนื้อโครวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำโดยเห็นควรให้ทบทวนโครงสร้างและเร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติและใช้แนวทางการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ไขข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายกระทรวงมหาดไทยซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีก20รายซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและบรรจุด้วยเศษโลหะจึงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้กรุงดามัสกัสเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอามัดอัลซาลาขึ้นมามีอำนาจเมื่อปี2567ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดแบบแสวงเครื่องในรถยนต์หรือคาร์บอมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารซีเรียเสียชีวิต1นายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
11: คนก็เร็ว
12: เอ๊สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้ว
13: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ปรารถนาดีจ้ะ
1: คำว่าบุญนั้นใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่3นะกรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาอุสมานนะคะรับหน้าที่เป็นเพื่อนคุยนะคะในชั่วโมงนี้นะก่อนที่หลายๆท่านเนี่ยไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงมีผลงานเพลงเพราะๆบวกกับข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะนำมาอัปเดตกันนำมาเล่าสู่กันฟังกันนะคะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและโซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็ชุ่มฉ่ำกันเช่นเคยนะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่นะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะในอำเภอเมืองนะคะมีฝนตกกันตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะผู้ฟังก็ชุ่มฉ่ำเป็นว่าเล่นนะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะมาอัปเดตกันนะคะโซนของจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะฝนตกกันหรือเปล่านะคะสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับน้องหากันได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังยังคงมีประเด็นที่ต้องเกาะติดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยชุดไทยพลัสค่ะเขายังมีในเรื่องของ AI นะที่จะมาช่วยในเรื่องของการที่จะคุมสินค้าหรือว่ายอดขายนะคะว่าได้จำนวนเท่าไหร่นะคะก็เป็นในส่วนของ AI นกกระซิบนั่นเองค่ะรวมไปถึงสภาพอากาศนะในช่วงนี้ค่ะก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้มีการคาดการณ์นะว่าตั้งแต่วันประมาณสิ้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยาวไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกนะคะแต่บางพื้นที่ก็อาจจะฝนทุเลาลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคะในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนกันแล้วนะคะต่อให้เป็นการประกาศนะคะแต่เราก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าเรื่องของฝนฟ้าต่างๆดินฟ้าอากาศต่างๆเนี่ยเราเอาแน่เอานอนไม่ได้นะผู้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นพื้นที่ไหนที่เคยน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมขังนะคะหรือว่าตามสถานการณ์หรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะยิ่งตัวเมืองพังงาเองอย่างที่คุณผู้ฟังได้รู้กันนะว่าอาจจะมีเกาะแก่งต่างๆรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะบนเกาะอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้ก็ชะลอกันสักนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจริงๆอาจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนั่นก็คือเรื่องของเซฟตี้ต่างๆนะคะการสวมใส่เสื้อชูชีพรวมไปถึงมาตรการต่างๆนะคะที่มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะอย่างที่รู้กันนะคะส่วนของอำเภอตะกั่วป่านะก็บางจุดเนี่ยก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังมีน้ำท่วมขังนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองท่านไพรัตน์เพชรยวนรวมไปถึงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.นะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะร่วมกันบูรณาการแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะเพื่อที่จะรับมือกับในเรื่องของสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะคะผู้ฟังในช่วงหน้าค่ะน้องฮายังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะที่จะนำมาพูดคุยกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับทางด้านของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะ

ล้วค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะผลงานเพลงเพราะๆนะเที่ยวใต้บ้านเรานะคะยังไม่มีแพลนในเรื่องของเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันได้ค่ะก็ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่กันเลยทีเดียวนะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองวันเสาร์นี้ค่ะผู้ฟังก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมใครที่ชื่นชอบเรื่องของการกินนะคะกินเป็นเรื่องนะคะกับททสำนักงานพังงาค่ะก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการนะแต่ช่วงนี้ค่ะมาติดตามในส่วนของประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะกับทางด้านของครม.ค่ะก็ได้มีการอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ค่ะหนุนการฟื้นตัวนะคะคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมนะคะจดทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรมนะคะสำหรับที่อยู่อาศัยปีนี้โดยลดค่าจดทะเบียนนะคะโอนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะถือว่าเป็นสาระสำคัญเช่นเดียวกันนะคะกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมแล้วก็จดทะเบียนสิทธินิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งก็จะมีในรูปแบบของการลดค่าจดทะเบียนค่ะเหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ 2และค่าจดทะเบียนนะคะการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1นะคะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ก็ได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวค่ะผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวนะคะที่จดทะเบียนดังกล่าวที่มีราคาซื้อขายหรือว่าราคาประเมินทุนนะคะไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทนะคะต่อสัญญาณไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนพื้นที่บรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนนะคะส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1แล้วก็มือ2และสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองค่ะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเห็นชอบนะคะเรื่องของการจดทะเบียนหรือว่าค่าธรรมเนียมต่างๆในเรื่องของการโอนหรือว่ากดจำเขาเรียกว่าจดจำนองนะคะอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 นะคะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้มีการอัปเดตกันหรือว่าทุกๆวันอังคารนะผู้ฟังเขาก็จะมีการประชุมครม.ก็จะมีการสรุปประเด็นหลากหลายเรื่องราวนโยบายต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวมาตรการต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนหรือว่ามีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะกับทางด้านของระบบสาธารณสุขไทยนะดีที่สุดในอาเซียนค่ะและติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในปีนี้นะคะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยข่าวดีค่ะระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกค่ะจากการสำรวจนะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะผู้ฟังถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกนะคะอิงจากการรายงานของผู้ใช้งานนะคะสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่พี่น้องประชาชนรับรู้ค่ะรวมไปถึงคุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในส่วนของประเทศไทยเองก็ติดเขาเรียกว่าติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขนะคะก็จะประมาณ 77.5 คะแนนนะคะผู้ฟังซึ่งหลักๆที่เด่นชัดที่เราได้เห็นนะคะว่าเป็นรูปนะคะก็คือการนำนโยบายสาธารณสุขของไทยนี่คือการระบบบริการที่มีคุณภาพราคาที่เข้าถึงได้รวมไปถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนค่ะโดยเฉพาะสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นะคะก็มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐเอกชนที่มีมาตรฐานสูงนะคะแล้วก็เน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์นะคะในเรื่องของการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคที่มีเรื่องของโรคร้ายแรงหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงนะคะรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถที่จะสำรวจนะคะหรือว่าใช้บริการได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะสำหรับระบบสาธารณสุขไทยที่ดีที่สุดในอาเซียนที่มีการติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขนะคะที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราส่งต่อผลงานเพลงนี้นะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
1: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ์
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

าละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะจากทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะอยู่ระหว่างการคัดกรองนะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือค่ะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้จากข้อมูลที่มีจำนวนผู้ที่เดือดร้อนหรือว่ามีเป็นรายใหม่นะคะขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะคะรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เติมนะคะจำนวน 13.18 ล้านคนนะคะแล้วก็กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้วประมาณ1ล้านกว่าคนค่ะสำหรับกลุ่มใหม่ที่มีการลงพื้นที่สำรวจนะผู้ฟังก็คือกลุ่มใหม่ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยก็จะมีการดึงเข้ามานะคะเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญนะคะก็คือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพค่ะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคุณผู้ฟังก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนี้ล่ะค่ะที่ไปสำรวจมานะคะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแล้วก็เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะคะในเดือนนี้นะในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรอบใหม่ที่มีการเขาเรียกว่าคุมเข้มรวมไปถึงมีการคัดกรองหลักเกณฑ์ต่างๆตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆสามารถที่จะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะซึ่งทั้งนั้นก็รอติดตามนะคะรอประกาศจากทางของกระทรวงการคลังในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวน้องฮาจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะกับทางด้านของสทนช.นะได้มีการประกาศนะผู้ฟังว่าวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยหลากหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยช่วงของที่วันที่6ถึง7นะคะเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะคะอย่างที่น้องฮาได้เกริ่นไปเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะยิ่งในตัวเมืองพังงาเนี่ยฝน8แดด4ก็ชุ่มฉ่ำกันแบบยาวๆนะคะก็ใครที่ต้องออกไปทำงานหรือว่าใครที่ต้องมีการเดินทางนะก็ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้เป็นพิเศษกันเลยนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยอาจจะมีทางโค้งเยอะทางลาดชันรวมไปถึงเขาเยอะนะคะเสี่ยงที่จะมีในรูปแบบของน้ำป่าไหลหลากนะคะหรือว่าดินโคลนถล่มซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะกับทางด้านของท่านรองผู้ว่ารวมไปถึงท่านผู้ว่าเองนะคะก็ได้มีการสั่งการเตรียมพร้อมนะคะหน่วยงานทุกหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงนะคะซึ่งหลักๆอย่างที่น้องฮาได้เกริ่นไปก็จะมีด้วยกันถึง3อำเภอนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าชะล่าใจเช่นเคยค่ะผู้ฟังก็ในช่วงของวันที่6ถึง7นะคะก็คาดการณ์นะว่าพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรค่ะก็ได้แก่จังหวัดนครราชสีมานะก็จะเป็นโซนของบริเวณอำเภอเมืองแล้วก็ตราดค่ะแต่ก็จะมีในส่วนของนนทบุรีนะจังหวัดระนองนะคะบริเวณอำเภอเมืองระนองและจังหวัดพังงานะคะก็จะอยู่ของบริเวณอำเภอเมืองพังงาและอำเภอกระปงนะก็ต้องมีการเฝ้าระวังวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมซ้ำซากนะคะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะในช่วงนี้นะคะมากันที่ผลงานเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการนะก็ยังคงมีประเด็นที่น้องฮาได้เกริ่นไปนะคะกับประเด็นของเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะกับกิจกรรมกินเป็นเรื่องนะในวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ค่ะ

กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะ11นาฬิกา47นาทีกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาละกันนะกับในวันนี้ค่ะตลาดนัดนะคะที่ว่าการอำเภอนะคะจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ค่ะลดราคากันฉ่ำนะคะของกินของใช้ของดีราคาประหยัดค่ะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งกันเลยทีเดียวนะก็เริ่มด้วยกันในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะคะก็จะมีทุกๆวันศุกร์นะคุณผู้ฟังเริ่มในส่วนของวันที่3นะคะวันศุกร์ที่3แล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะตรงกับวันที่17นะคะและทิ้งท้ายด้วย31กรกฎาคมก็จะมีเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันค่ะยาวไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะทุกๆวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะไปช็อปนะคะในเรื่องของการลดราคาต่างๆนะคะก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้านะคะของถูกและดีนะคะพร้อมกับหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะในส่วนของโครงการดีๆไทยช่วยไทยนะคะที่มีการเอาคาราวานสิ่งของต่างๆเนี่ยนำมาลดราคากันนะคะนะที่ว่าการอำเภอทุกแห่งกันด้วยค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะกับทางด้านของสำนักงานพาณิชย์นะคะจังหวัดพังงา นะนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเช่นเดียวกันค่ะลดค่าครองชีพนะคะในไตรมาสที่4นะซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมนะคะที่อำเภอเกาะยาวค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปในส่วนของวันที่8กรกฎาคมนะคะก็จะอยู่ที่ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาวตำบลเกาะยาวน้อยค่ะวันที่9กรกฎาคมนะคะณโรงเรียนบ้านพรุในตำบลพรุในค่ะพบกับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารหอมมะลิราคา145บาทนะคะไข่ไก่เบอร์2 95บาทต่อแผงนะคะน้ำตาลทรายราคา20บาทค่ะน้ำมันปาล์มค่ะราคา35บาทนะคะรวมไปถึงเครื่องใช้ต่างๆน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานและสินค้าชุมชนอีกหลากหลายอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนะสินค้าคุณภาพราคาประหยัดนะคะแถมที่จะช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพนะคะก็ไปซื้อสินค้ากันได้นะก็รอบนี้ก็เป็นไตรมาสที่4นะคะในส่วนของธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะมากันที่กิจกรรมที่น้องหาได้เกริ่นไปนะกิจกรรมอะไรเอ่ยในส่วนของททสำนักงานพังงาค่ะผู้ฟังเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะสำหรับหลากหลายกิจกรรมแต่กิจกรรมนี้เนี่ยมันตรงใจกับคนที่ชอบกินใครที่ชอบกินในส่วนของเส้นต่างๆนะผู้ฟังเขาจะมีกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมกินเป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องทำให้อ้วนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะผู้ฟังเขาจะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่จะรวบรวมของดีของเด่นของอร่อยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยให้เราเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์ขนมสดอาหารเส้นผ่าน88ร้านอาหารเส้นและ38ร้านขนมสดหาร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเพราะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะกำสำหรับพังงาเองก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็เชื่อว่าสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านน่ะก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะผู้ฟังก็มีหลากหลายอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ที่มาจังหวัดพังงาแล้วต้องได้กินต้องได้ลองนะก็ไปกันได้นะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันเสาร์นะคะเสาร์ที่4กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะที่บริเวณ4แยกถนนโรงเรือค่ะอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะซึ่งตั้งแต่เวลา 15:30 นนะก็จะเป็นการลงทะเบียนนะคะรวมไปถึง 16:00 นเป็นต้นไปก็จะมีเขาเรียกว่าพิธีเข้าสู่กิจกรรมนะคะกิจกรรมนะคะกินเป็นเรื่องนะคะในบรรยากาศขนมสดแล้วก็อาหารเส้นมาเป็นแกนหลักในเรื่องของการเล่าเรื่องนะพบกับการเวทีร่วมสนุกกับกิจกรรมนะคะวงล้อกินเป็นเรื่องที่ชวนทุกคนเนี่ยร่วมหมุนวงล้อลุ้นรับของที่ระลึกจากททพังงากันด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเป็นประธานในพิธีแล้วก็จะมีทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะท่านไพรัชเพชรยนต์ก็จะเดินทางมาถึงบริเวณงานค่ะก็จะมีพิธีเปิดตั้งแต่เวลา
ลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ไปกันได้นะไปเช็คอินไปเซลฟี่กันไปสัมผัสเสน่ห์แบบกินเส้นต่างๆขนมหวานต่างๆนะกินแล้วนะคะก็อย่าลืมนำมาบอกเล่ากันด้วยนะคะว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องจริงๆนะคะเป็นเรื่องของความอร่อยเป็นเรื่องของความอ้วนนะคุณผู้ฟังนะคะ

พูดทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะในวันนี้ค่ะน้องฮาเองพร้อมด้วยทีมงานสวทพงาค่ะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: ทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรทางการเวเนซุเอลาแสดงความขอบคุณรัฐบาล31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติโปรตุเกสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ Facebook ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนพระธุดงค์ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บเล็กน้อย14รูปรวมถึงฆราวาส4คนขณะนี้พักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับสรีระสังขารพระที่มรณภาพและที่บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมถวายความอุปถัมภ์และความสะดวกในนามคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารขอถวายความเสียใจปลงธรรมสังเวชและถวายความสะดวกเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้รวม10รูปยังบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บเร่งด่วน7รูปและฆราวาสบาดเจ็บเร่งด่วน1คนทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ประชุมและลงความเห็นว่าจะนำสรีระสังขารพระภิกษุทั้ง10รูปประกอบด้วยพระสังกัดวัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี6รูปสังกัดวัดในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3รูปและสังกัดวัดทางภาคใต้จำนวน1รูปไปไว้ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดส่วนโรงพยาบาลมุกดาหารเช้านี้ต่างมีญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลมุกดาหารได้ตั้งจุดประสานงานการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตในการส่งศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนานอกจากนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ตั้งจุดให้คำปรึกษากฎหมายแก่ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานร่วมกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ญาติผู้ประสบเหตุและผู้เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลประสานงานและขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์042-633-101ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
2: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะธุดงค์บนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับทุกภาคส่วน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพหลายรูปและมีพระภิกษุรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยได้มอบหมายให้พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารหน่วยแพทย์หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสนับสนุนภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรให้เปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
5: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส.เพื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3%แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได
4: ้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Contact Center 02-555-0555 หรือ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official BAAC Family กฤตระวิวันรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ธกส.เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพารา าล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของทางธ.ก.ส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวทางธ.ก.ส.ก็พร้อมจะขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
6: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับรอให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรองรับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกระทรวงพาณิชย์ภาคีเครือข่ายและเกษตรกรเร่งแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
7: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามด้านการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างและให้เร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดและใช้แนวทางกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีกำหนดนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปสำหรับการยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมทางสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าการรับซื้อควบคู่กับการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโรคระบาดและการปราบปรามเนื้อเถื่อนอย่างจริงจังอีกทั้งเตรียมแผนแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของภาคส่วนต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือโรงฆ่าสัตว์แปรรูปที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการแยกแก้ไขปัญหาหนี้สินสะสมของเกษตรกรในโครงการอย่างโครงการโคบาลบูรพาเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยรักษาอาชีพและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรรายย่อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมสมุนไพรไทยสู่ตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศ
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบ้านไทยรีสอร์ทตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการดีพร้อม Community Skill Upเพิ่มพลังทักษะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยมุ่งเน้นการเจาะโอกาสใหม่ของสมุนไพรไทยและปลุกโอกาสกระแส local wellness economy ในระดับภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่เศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพใหม่และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีการชูแนวทางการนำกลยุทธ์วันไมล์มาเพื่อใช้เชื่อมโยงโอกาสของชาวบ้านและภูมิปัญญาชุมชนให้เติบโตแบบหนึ่งเดียวรวมทั้งมีการนำเสนอภาพทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในการพลิกการแพทย์พื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งออกและเจาะตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโ โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกติกาการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องแข่งขันด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรักษามาตรฐานแรงงานและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
9: ดังนั้นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราถึงผนึกกำลังกันมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับแหล่งเงินทุนนะครับของทางดีพร้อมหรือทางของธนาคาร SME D Bank นะครับนำองค์ความรู้จากของกระทรวงอุตสาหกรรมมามอบให้มีเครื่องจักรมาช่วยสนับสนุนและที่สำคัญการหาช่องทางการขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะผลักดันตัวเศรษฐกิจชุมชนของท่านนั้นนะครับให้มีความเติบใหญ่ขึ้นและที่สำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนต้องทำกันอย่างยั่งยืน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมเข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนผ่านการให้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุนการรับรองมาตรฐานสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดรองรับเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
10: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกณท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมตำบลหนองหลุมอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกรับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยานพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่านแพร่สุโขทัยตากและแม่สอดควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์บริเวณเขตประชิดสนามบินพิษณุโลกสุโขทัยและตากให้บริการข้อมูลแก่นักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมการบินด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงและมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลยกระดับปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเน้นสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการปิดช่องโหว่ระบบคมนาคมป้องกันไม่ให้ประเทศถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินของไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในคดีเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงกรณีเฉพาะรายบุคคลแต่ต้องใช้เป็นจุดทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมดโดยมาตรการหลักที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อไปคือลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นเพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลังทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนานาประเทศและช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปปส.ครั้งที่2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปปส.และกระทรวงยุติธรรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหารับจ้างส่งพัสดุเชื่อมโยงคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาคือนายอาทิตย์ชาวไทยและนางทัศพรชาวลาวมีความเชื่อมโยงกับคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลถึงผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง2รับจ้างจากชาวลาวให้จัดส่งกล่องพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทยโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทภายในพัสดุมีการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยวิธีการยัดไส้ไว้ในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการลักลอบขนยาเสพติดก่อนส่งต่อไปยังปลายทางต่างประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจธุรกิจเสี่ยงนอมินีพบนิติบุคคล2รายเส้นทางการเงินผิดปกติเร่งสอบข้อเท็จจริง
13: นายพุนพงษ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง2รายภายในศูนย์การค้า IT Square เขตหลัก4กรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลความผิดปกติของเส้นทางการเงินเพื่อตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านิติบุคคลรายแรกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีภาษีและจดทะเบียนบริษัทมีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ60และชาวจีนร้อยละ40พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นชาวจีนและชาวไทยที่อ้างว่าเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสรวมถึงอำนาจการบริหารกิจการรูปแบบการชำระค่าบริการและเส้นทางการเงินขณะที่นิติบุคคลรายที่2ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษามีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ51และชาวจีนร้อยละ49โดยพนักงานให้ข้อมูลว่าชาวจีนเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจมีการติดต่อลูกค้าผ่าน WeChat และรับชำระค่าบริการบางส่วนผ่านบัญชีของชาวจีนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง2รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการดำเนินธุรกิจหากพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคดีลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
14: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมัน ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดราชบุรีว่าเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดศาลจังหวัดราชบุรีว่าพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยคดีดังกล่าวศาลพิจารณาความผิดฐานก่อการร้ายต้องโจรและมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยพิจารณาให้นายแมโซสงวนนามสกุลจำเลยที่1รับโทษจำคุกตลอดชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุก36ปี12เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่2และ3ซึ่งให้การปฏิเสธศาลมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปพร้อมควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันที
15: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าขณะนี้เกิดพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอดแคสต์ได้ทันทีซึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: โครงการชลประทานตรังติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
16: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนพฤศจิกายนนี้
17: นางสาวจารุณีมีประเทศหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่างเทศบาลตำบลคึกคักกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมช่วงบริเวณหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักรวมถึงย่านเศรษฐกิจของพื้นที่เขาหลักว่าเทศบาลตำบลคึกคักมีการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักที่จะผันน้ำจากถนนสายเพชรเกษมไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสเพื่อไปออกหน้าคลองปางเป็นการผันน้ำจากเส้นทางหลักโดยการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะพิจารณาผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยมีการวางแนวท่อขนาดใหญ่เพื่อสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมคาดการณ์การดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี
18: ้ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเนี่ยค่ะที่หันน้ำนะคะจากสายถนนเพชรเกษมเนี่ยค่ะไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสนะคะเพื่อที่จะออกคลองปางจากเส้นหลักเนี่ยค่ะก็มีการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วแล้วก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็น่าจะรู้ผลพิจารณาผลเนี่ยค่ะก็คือวันที่3แบบไว้ก็คือจะเป็นท่อขนาด2เมตรหรือ 2,000 มิลเนี่ยค่ะก
19: ็
18: คือตัวคนเข้าไปได้เลยอะค่ะก็เป็นท่อขนาดใหญ่ นะคะแล้วก็เป็นท่อ HDPE ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้รวดเร็วเพื่อที่จะทันกับฝนนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะเป็นปลายฝนก็คือช่วงที่เคยมีวิกฤตครั้งเก่าก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาเนี่ย
17: นอกจากนี้ยังมีการเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อใช้ในการดำเนินงานเรื่องระบบระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีไม่เพียงพอตลอดจนระบบระบายน้ำที่วางไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับย่านเศรษฐกิจสำคัญของเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลของ31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนของนานาชาติแสดงให้เห็นว่าเวเนซุเอลาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังทั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,595 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 12,400 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายกว่า 40,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า800แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
0: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและยังส่งผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ130แห่งได้รับความเสียหายเลขาธิการ UN ยังเตือนว่าการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในยูเครนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดหมายแรกของภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้นายหวังอี้กล่าวกับนายรัสมุสเซนว่าเขาหวังว่าเดนมาร์กจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงขณะเดียวกันจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกยินดีต้อนรับบริษัทของเดนมาร์กให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นและจีนพร้อมจะกระชับความร่วมมือกับเดนมาร์กในหลากหลายด้านขณะที่นายลาสมุสเซนเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างจีนกับเดนมาร์กกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
0: รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคการประมงของอินโดนีเซียโดยจะครอบคลุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสไปจนถึง 1,500 ตันกรอสและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำที่มีขนาด200ตันกรอสถึง 2,500 ตันกรอสนายซักตีวายูเทรงโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียระบุว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญโดยตั้งเป้าผลผลิตการจับปลาในแต่ละปีอยู่ที่ 2,300,000 ตันซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของภาคการประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
21: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับโปรตุเกสที่เอาชนะโครเอเชียมาได้2ประตูต่อ1 ชนิดแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะเมราอันเดรียว่ามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5และ6-4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามือวางอันดับ4จากสหรัฐผู้ชนะซาร่าซอลิเบสตอร์โม2-0เซต7-6ไทเบรก8-6และ6-1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามือวางอันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหวดที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันย้ายอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกจิกุนมือวางอันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-3 1-6 และ6-7ไทเบรก3-7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์คอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนีไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวีเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินอล21โคราชโดยรายการนี้มีความสำคัญคือขั้นอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าหลังจากทีมนักตบสาว U18 ของไทยลงสนามในสาย A นัดแรกตบเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลียไปได้อีก 3-0 เซตเก็บใช้ได้2นัดติดต่อกันส่วนนัดต่อไปวันที่3กรกฎาคมทีมนักตบสาว U18 ไทยจะพบกับอุซเบกิสถานแข่งขันเวลา 19:00 นนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมพาเดลไทยเปิดเผยว่าจากที่กีฬาพาเดลได้ถูกบรรจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนักกีฬาพาเดลของไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมจำนวน4คนเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้เห็นผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักกีฬาหญิงของไทยสร้างผลงานคว้าอันดับ6จาก17ประเทศและกีฬาพาเดลก็เป็นสมาชิกของ OCAจึงอยากให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะแข่งขัน2รายการคือชายคู่และหญิงคู่ชิง2เหรียญทองโดยไทยส่งแข่งทั้ง2รายการมีนักกีฬา4คนคือนักกีฬาชายอันนอบราเวอร์และสเตฟานโนมอชโชล่าส่วนนักกีฬาหญิงนาตาลีนาประเสริฐและดาเรสศรีรุ่งเรืองนางสุภลักษณ์กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยว่านักกีฬามีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้สมาคมได้จ้างโค้ชชาวสเปนมาดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้มีความหวังและมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ทำไว้ในเอเชียครับเป็นไปได้ก็อยากให้ไปถึงเหรียญรางวัล
2: ครั้งนี้ก็คือถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กีฬาพาเดลเนี่ยเข้าไปเป็นกีฬาชิงเหรียญในเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็คือเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากการส่งนักกีฬาไปแข่งที่โดฮาเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ทางนักกีฬาแล้วก็สมาคมก็ได้มีการฝึกซ้อมนะคะเรื่อยมานะคะเพราะว่าเราก็มีความหวังนะคะที่จะ move up ขึ้นไปเป็นอันดับที่5หรือเป็นอันดับที่4หรือเป็นอันดับที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะคะที่จะไปเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็มีการฝึกซ้อมจากผู้ฝึกซ้อมชาวสเปนที่เราได้มีการจ้างมาดูแลนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
21: 6นักกอล์ฟทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันโปรแอมศึกกอล์ฟอาชีพควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทที่สนามริเวเดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการออกรอบร่วมกับโปรกอล์ฟแถวหน้าของไทยก่อนการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้สำหรับนักกอล์ฟทีมชาติไทยทั้งหมด6คนได้แก่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญอจนวิทย์อนันตเศรษฐกูลพระสิทธิ์ราตากัวมริษาโตใจสุริศปรียาพฤกษานุบาลรัตนพรอินแสงจะร่วมออกรอบกับโปรภูมิศักดิ์แสนสินแชมป์เอเชียนทัวร์4รายการและสาริสุวรรณรัตน์แชมป์เอเชียนทัวร์2รายการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเมือกเนยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าสุรสิทธิ์ทองแดงมาเรียวเนสเดลกาจินจุฑาผลแจ่มจำรัดณภัสวรรณจริตก้ามาริสสัมฤทธิ์เวชพงษ์ปนัดไตรทานต้นน้ำกันตีมูลภูริชยาจัญญมิตรีรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติสกายกิ่งพยมชาเพลพรอยลีลายนะพิมพ์ชนกชินวีระพันธ์ทิจิรัตน์เจริญทรัพย์ทิจิรัตน์อินชัยวริศรานพทองพัศวัตกันตาคมและวงศกรแพทย์สมานโค้ชตึกนันทนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโอกาสที่ทัพว่ายน้ำไทยจะได้เหรียญเอเชียนเกมยังไม่มีแต่ด้วยนักกีฬาชุดนี้คัดตัวมาจากหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือการยึดหลักเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์และคนที่ติด1ใน6ของเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ควรต้องเข้ารอบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อ3นักเตะประกอบด้วยนิโคลัสนิเกลสันธีรธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award วันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่
2: ร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภากรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงเป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนกรุงบรัสเซลเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU มุ่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนและเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากลโดยคำนึงถึงความพร้อมและผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 12:45 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณขออภัยครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงองศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.กลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสิบบรมราชินีสามิตรนาย569พระราชพิธีอัญเชิญนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615122ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมห รหมายเลขโทรศัพท์024656165ราชการกรมทรัพย์สมัครบรรจุและแต่งตั้งการตำแหน่งนักทรัพยากรนักวิเคราะห์นโยบายคนและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราแรกรวม

0: ลาสติกครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งย่อยสลายช้า100 ถึง 1,000 ปีในการสลายโดยสมบูรณ์และถุงพลาสติกนั้นมากจากรายงานบางฉบับระบุว่ามีเพียง1ถึงโลกเท่านั้นปัญหาแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลภาวะหลายรอบดินทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์มลภาวะน้ำพลาสติกไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอาจเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารมลภาวะทางอากาศการเผาไหม้พลาสติกปล่อยก๊าซสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนวิธีใช้พลาสติกสามารถทำได้หลายวิธีเช่นพกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกปฏิเสธรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือไม่จำเป็นเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนแก้วน้ำส่วนตัวกล่องอาหารที่ใช้แยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อการรีไซเคิลและเชิญชวนคนรอบข้างเป็นร่วมมือท่านผู้ฟังครับเตือนให้เราตระหนักถึงที่เกิดจากถุงพลาสติกการเปลี่ยนแปลงสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับต่อไปจึงขอเชิญชวนทุกคนลดการรับถุงพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็นเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือเปลี่ยนเป็นเพื่อสิ่งแวดล้อมอกเพื่อเราครับจบ3กรกฎาคมสากลเรียบร้อยนำอุทพรบานเย็นท่านผู้กล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหรือติดต่อได้ที่ประเทศ022773804ใน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมวาทพระบาทสมเด็จอ่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทราบจัญญาอ่าน

0: กราบก้มบังคมบา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศ
0: ุ
1: กร์ที่3กรกฎาคม2569วันนี้จะบอกว่าพิเศษมากๆเลยสำหรับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราไม่ได้จัดในห้องส่งแต่เรามานอกห้องส่งแล้วก็
2: เราพามานอกสถานที่
1: ถูกต้องเราก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะอึกกระทึกครึกโครมแล้วก็คึกคักกันมากเลยนะคะ
2: ค่ะแนะนำตัวกันสักนิดนึงค่ะ
1: ได้ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ
2: ตื่นเต้นจนลืมนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะกรมสุกัญญาสว่างสาติสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการวันนี้ถือว่าเยอะที่สุดเพราะว่าเรายกกองออกมาที่นอกสถานที่นะคะ
1: เกือบหมดสถานีแล้วนะ
2: เกือบหมดสถานีมาอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะหลายๆท่านเลยนะคะต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วย
1: แล้วคุณจะขานชื่อให้หมดไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่น่าจะหมดได้นะคะ
2: เอาหนึ่งชั่วโมงไม่น่าจะพอ
1: เอารวมนะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องฝนน้องกุ้งน้องมดน้องไอน้องเอิร์ธแล้วก็น้องออมนะคะน้องแดนน้องฟิลน้องโบ๊ทน้องเพชรน้องป๋องนะคะแล้วมีน้องกุ้งน้องกุ้งชายน้องตุ๋ยด้วยค่ะและมีพี่พัดด้วยนะคะน้องอะไรอีกอ่ะน้องพลอยใส
2: น้องพลอยใส
1: นี่หมดแล้ว
2: มาครบเลยนะคะหลายๆท่านที่ปกติอยู่เบื้องหลังปกติอยู่เบื้องหลังวันนี้ก็อยู่เบื้องหลังเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีทีมงานที่อยู่ห้องส่งด้วยนะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากว่าขาดผู้สนับสนุนอย่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศรวมถึงผู้อำนวยการสถานีทุกคลื่นที่ร่วมรับสัญญาณในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะภาคีเครือข่ายทุกบูธทุกสำนักเลยนะคะที่มาร่วมจัดงานครั้งนี้ให้เรานั้นได้ยกทัพมานำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สมุนไพรไทยนะคะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ค่ะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกแล้วค่ะ
2: สี
1: ่วัน
2: เหลืออีกหลายวันนะคะยังมีเวลาชมท่านผู้ฟังมากันได้เลยนะคะคือคักมากๆ
1: ใช่ค่ะรวมถึงเรา2คนด้วยน
2: ะ
1: เพราะว่าตื่นเต้นมากๆค่ะค่ะคือต้องบอกว่าน
2: อกสถานที่
1: ค่ะ
2: 1ทีหนึ่ง1ปีมี1ครั้ง
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะคะใครสะดวกฟังทางวิทยุเราก็หมุนคลื่นไปที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM 819 891 kHz และเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนั้นยังมีรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วเข้ามารับชมรับฟังดูบรรยากาศสดๆกันได้นะคะ
1: จะบอกว่าวันนี้นะคะเสียงแบบเสียงอาจจะตีกันนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องฟังให้จบและชมให้จบงานนะคะชมให้จบชั่วโมงนี้เพราะว่าวันนี้เรามีข่าวดีข่าวดีก็คือใครที่เป็นแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะบอกว่ากระซิบมานะกระซิบดังไหมคุณอ้อ
2: ดังมากได้ยินกันทั่วงานแล้ว
1: กระซิบว่าอะไรคะกระซิบว่า
2: วันนี้เรามีของมาแจกแล้วกติกาคือง่ายมากๆมีหนังสือมาแจกมีอะไรอีกไหมคะ
1: มีหนังสือมาแจกและมีหนังสือมาแจก
2: มีต้นไม
1: ้ มีต้นไม้ด้วยแต่ว่าต้นไม้เนี่ยน่าจะแจกในงานนะคะใครที่มางานเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แจกแค่เจ้าพระยาภัยภูเบศรเท่านั้นทุกบูธคุณไปเลยเดินทุกผ้ามาด้วยน
2: ะ
1: แล้วก็อย่าลืมนะคะเอากระเป๋าผ้ามาแล้วพกตังค์มาด้วยนะจ๊ะพกตังค์มาด้วยจ้ะไปช้อปปิ้งเพราะว่าในแต่ละบูธเนี่ยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยคุณอ้อ
2: ใช่ค่ะเราไปเดินมาแล้วนะคะตระการตามากเดี๋ยวจบรายการเราจะต้องเดิน
1: ไปอีกนะคะคือเราไม่กลับบ้านแล้ววันนี
2: ้
1: เราจะปิดงานไปพร้อมกันแต่ที่สำคัญที่สุดช่วงนี้แหละค่ะเป็นไฮไลท์สำคัญอีกช่วงหนึ่งของทั่วทิศถิ่นไทยเพราะว่าจะพาทุกท่านที่ไม่ได้มาในงานวันนี้ไปชมบรรยากาศกันค่ะวันนี้เรามีสองสาวสวย
2: ค่ะนำทีมโดย คุณไอวรินทร
1: ์
2: อนันทเมธนะคะแล้วก็น้องสายป่านปณิสราพานแก้ว
1: ค่ะ
2: ก็เ อนนี้รออยู่แล้ว
1: รออยู่แล้วตอนนี้เนี่ยสองสาวสวยนี้นะคะเดินตามบูธต่างๆไม่รู้ว่าไปช้อปปิ้งหรือว่าไปเจออะไรน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะจากช่วงนี้เลยจ้า
3: ไก่ป๊อเล่นใหญ่อะไรขนาดนี้ล่ะพี่ไอ
4: เอาจะไม่เล่นใหญ่ได้ไงตอนนี้เราอยู่ในงานอะไรคะ Thailand Herbal Expo มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23แล้วเราก็อยู่ในสถานที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ก็คือ Impact เมืองทองธานี
3: ใช่ไหมล่ะเมื่อกี้เพิ่งวิ่งลงมาจาก MRT กลัวมาไม่ทันไง
4: ไม่เราหาพี่เจอหรือเปล่าใหญ่ขนาดนี
3: ้เกือบไม่เห็นแล้วเพราะว่าผู้คนเยอะแยะมากแล้วงานวันนี้คึกคักมาก
4: ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเห็นความสวยก็คือรู้แล้ว
3: แน่นอน แน่นอน
4: เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่ค่ะ Impact เมืองทองธานีฮอล์11ถึง12ด้วยวันนี้เป็นวันที่จัดงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23
3: ใช่เพราะเขาจัดยาวกันตั้งแต่2ถึง5กรกฎาคมนะคะวันนี้ไม่พลาดนะทุกบูธทุกกิจกรรมเดี๋ยวเรา2คนพาไปเที่ยวกันข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้าง
4: ไปนะไปกันเลย
3: ตรงนี้มีพิพิธภัณฑ
4: ์มีพิพิธภัณฑ
3: ์แล้วก็เป็นนิทรรศการนะคะพระแม่แห่งสมุนไพรไทยแต่บูธแรกที่เราจะต้องไปกันเนี่ยคือที่นี่เลยห้ามพลาด
4: บูธของอภัยภูเบศ
3: ถูกต้อง
4: จริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่คนรักสมุนไพรเนี่ยแน่นอนเป็นแฟนคลับ
3: แล้วก็เชื่อว่าอภัยภูเบศมีติดอยู่ทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบแคปซูลแบบน้ำ
4: มีหมด
3: มีหมดนะคะ
4: ก็ยิ่งเฉพาะช่วงโควิดนะป่าทลายโจรอุ๊ยพี่มีของอภัยภูเบศเลยนะมาเลยมาเลยมาเลย
3: ดีถล่มทลาย
4: ถึงแล้วถึงแล้วอภัยภูเบศนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูอุ๊ยมีน้ำอะไรอ่ะน้ำปั่นเหรอ
3: น่าจะเป็นสมุนไพรไหม
4: สม
3: ุ
4: นไพรเดี๋ยวเข้าไปดูกันนิดนึงได้ไหมคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: เด
5: ี๋
4: ยวนิดนึงค่ะเดี๋ยวก่อน
5: ทุกคนจะได
4: ้เป็นบูธของอะไรคะ
6: เป็นบูธของอภัยภูเบศค
5: ่
6: ะ
5: ทำนิ่งชันก่อนใช่ไหม
4: มีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจอยากที่จะมานำเสนอพวกเราบ้าง
6: ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนะคะจากผงชงค่ะเป็นขิงมะขามป้อมนะคะกล่องสีเขียวแล้วก็ตัวอภัยติดเดี๋ยวอยากให้พี่ได้ลองชิมก
3: ัน ดีเลยค่ะ
6: ให้ชิมฟรีทั้งงานเลยนะคะอันนี้เป็นอยากชิมตรงไหนดีคะ
5: ไลน์หมดประจำเดือนโดยเฉพาะ
4: ทั้งงาน
5: เรามี
4: คนเชียร์บอกว่าตีพลา
3: ลองเลยลองเลย
4: อะไรที่ร้าน
5: นะ
4: ตีพลานี้สำหรับแก้อะไร
6: คะดูแลเรื่องระบบลำไส้นะคะระบบภูมิคุ้มกันได้นะคะแล้วก็พวกคนที่เป็นหวัดบ่อยๆทานได้ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงคะ
5: ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหาร
4: โลกเที่ยวนะคะ
6: เที่ยว
5: แต่ว่า
6: ขอกินแต่ว่าให้กว่าที่คิดเลย
4: รสชาติดี
6: รสชาติ
4: ดีมากแล้วตัวนี้ล่ะคะ
6: ตัวนี้เป็นขิงมะขามป้อมขิงมะขามก็จะมีความเผ็ดปกติแล้วถ้าเกิดเรากินน้ำขิงทั่วไปมันจะมีความเผ็ดดุใช่ไหม
3: ชิมคนเดียวเลยเหรอคะขอชิมบ้างขอชิมบ้างขอชิมบ้าง
5: ไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่า
6: ถ้าเป็นขิงมะขามป้อมนะคะมันจะมีความเปรี้ยวมาตัดมันจะทำให้กินน้ำขิงได้ง่ายขึ้น
3: ใช
6: ่แต่ก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการย่อยต่างๆทั้งหมดท้องเฟ้อได้อยู
3: ่เหมาะมากใครที่อาหารไม่ย่อยนะคะแล้วบอกเลยว่าขิงมะขามป้อม
4: กินง่ายไหม
3: กินง่ายแต่ว่ายังได้รสชาติขิงอยู่ใครที่ชอบกินน้ำขิงนะ
4: สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่อยากจะก
5: ิน
4: ขิงแต่ว่าอันนี้กินง่ายกินง่ายกว่าปกติเลยใช่ไหมคะ
6: แล้วก็แบบช่วงนี้แบบฝนตกใครที่แบบเริ่มหวัดเริ่มป่วยเนี่ยสองตัวนี้ได
4: ้ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
6: เป็นชงอุ่นก็ได้หรือว่าทานเย็นแบบสดชื่นสดชื่นแบบนี้ก็ได้
4: ผลิตภัณฑ์นี้
5: อ๋อโอเค
4: อันนี้คือมีขาย ทั้งงานเลย
6: ใช่ค่ะใช่
4: ใครสนใจ
5: น้ำนี้นะฮะ
6: แวะมาได้นะคะ
5: ใครเดินมาเหนื่อยๆมากินน้ำด้วยนะมาให้ฟรีกินน้ำฟรี
3: ลด 15% นะคะสำหรับบูธนี้ไทยภ
5: ู
3: เ
5: บศอ
3: ย่าล
5: ื
3: มนะคะยาสมุนไพรที่มีติดไว้ที่บ้านต้องไทยภูเบศค่ะ
5: ผลิตภัณฑ์
4: มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมคะที่ไหนและ อื่น
6: ที่ติดมีนิวโปรดักต์อยู่ทางด้านนู้นค
5: ่
6: ะ
5: ทำสองสูตร
4: เป็นโปรดักต์ที่มีอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เราจะชู
6: เร
4: ื่องของน้ำ
6: เรามีนิวโปรดักต์สามตัว
4: มีนิวโปรดักต์ด้วย
6: ไหมคะ
3: ใช่เลยเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
4: มีโปรดักต์ทั้งหมด3ตัว
3: นี้ได้เลย
6: ฝั่งนี้น่าจะน่าใจ
4: อันนี้เป็นตัวใหม่ใช่ไหมคะ
6: ปีนี้นะคะสำหรับฝั่งของผลิตภัณฑ์ยาจะมี2ตัวนะคะมีอภัยโบนแคร์นะคะแล้วก็ยาน้ำแก้ไอไร้น้ำตาลน่าสนใจไหมคะแบบว่าตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่แบบกังวลเรื่องน้ำตาลหรือคนที่ดูแลสุขภาพรักสุขภาพเนาะไม่อยากให้แบบมีน้ำตาลอะไรเงี้ยก็คือแนะนำตัวนี
4: ้
6: รสชาติอร่อยเหมือนเดิมนะคะ อยากแวะมาลองชิมมาลอง
4: ได้ค่ะ
6: แล้วก็ส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสำหรับอภัยโบนแคร์นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากเพชรสังฆาฏนะคะช่วยในเรื่องของการชะลอการสูญเสียมวลกระดูกในผู้หญิงหมดประจำเดือน
4: อันนี้ต้องละดิฉันละต้องมอบให้คุณนายวรินนะสำหรับคนที่ใกล้ได้ไหม
6: ใกล้ได้ใช่
4: ดิฉันต้องหนอดิฉันต้องใส่ต้องสักกล่องนะคะใกล้หมดประจำเดือนก็ต้องทานอันนี้นะสำหรับผู้หญิงที่ต้องดูแลตัวเองแล้วอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เด็ดๆล่ะ
6: เหมาะกับพี่ๆสวยๆทั้งสองคนนี้เลย
4: ค่ะมาด้านนี้เลย
6: ผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะ SPF 50 PA บวกๆนะคะผ่านการทดสอบ ISO ตัวล่าสุดแล้วนะคะกันแดดได้จริงนะคะแล้วก็มีสารบำรุงจากตัวปกนะคะว่านหางจระเข้แล้วก็ข้าวด้วยค
4: ่
6: ะ
4: ใช่ค่ะ อันนี้เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมากแล้วก็แสงแดดเมืองไทยสุดๆเลยนะคะ3ผลิตภัณฑ์นี้ที่อยากจะให้มาลองกันลองไปซื้อมาช็อปมาชิมกันมาช็อปกันได้ที่นี่นะคะ
6: ช
4: ิ
6: มก
4: ็
6: ได้
4: ชิมก็ได้ใช่
6: ใช่
3: วันนี้ต้องขอบคุณทางบูธอภัยภูเบศรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
6: เรียนเชิญนะคะ
3: เดี๋ยวไปกันต่อที่คุณผัดไทยจะบอกว่าปีนี้นะมีหลากหลายโซนมากเลยพี่ไอ้ปีที่แล้วเนี่ยจัดใหญ่ไม่พอนะปีนี้จัดใหญ่กว่าเพราะว่าเขามีบูธใหม่ๆเยอะแยะมากมาย
4: บูธใหม่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีบูธที่พี่น่าสนใจก็คือบูธของสกินแคร์บูธของ
3: บิวตี้มากับสาวสวยอย่างเราสองคน
4: แล้วก็มีบูธเพจด้วยเพจก็คือเรื่องของสัตว์น้องหมาน้องแมวมีสมุนไพรสำหรับน้องหมาน้องแมวด้วยนะปีนี้
3: ถูกต้องแล้วอย่างที่บอกนะคือในระหว่างทางที่เราเดินกันไปเนี่ยมีหลากหลายบูธเลยนะอย่างบูธปรัชญานะไม่แน่ใจอ่าน
4: อันนี้จะเป็นแพทย์แผนจีนนะคะเป็นศาสตร์จีนเลยและที่สำคัญนะพี่เห็นน่ะแต่ละบูธนะเขามีเวิร์กช็อปแต
3: ่
4: ละบูธเขามีของแจกสิ่งที่เราควรนำมาอีกอย่างหนึ่งคืออะไรด้วยรู้ไหม
3: กระเป๋าล่าขอเป็นแบบลากนะถือไม่ไหวนะกระเป๋าน่ะ
4: อยากให้ดูนี่ตัวอย่างกระเป๋าลากนี่
3: ถ
4: ู
3: กต้องมาก
4: แล้วก็ตรงนี้นะคะไปที่ชอบดมยาดมจงเจริญน้อง
3: เต็มปอดนะคะ
4: เต็มปอดเต็มปอดจงเจริญเลยค่ะน้องขา
3: เพิ่งเคยเจออะไรที่ใหญ่กว่าหนูเหมือนกันนะ
4: ไม่สิเราอย่าเล่นตัวเองสิวันนี้เรียกได้ว่าใครนะคะที่ชอบดมยาดมจงเจริญก็อาจจะเป็นคำตอบนะ
3: ต้องมีต้องถือนะยุคนี้ไม่ว่าจะเจนซีเจนอะไรก็ต้องถือยาดมนะคะ
4: นะคะแล้วเราเนี่ยเดินไปตลอดทางนะจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยมากันเยอะแยะมากเพราะว่างานสมุนไพรแห่งชาติรู้ไหมว่าได้รับการนิยมทุกปี
3: ถูกต้อง
4: ความนิยมทุกปีเลยมีบูธหนึ่งที่เราสนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะมาให้แวะจะบอกว่ามันมีหลายบูธมากนะ
3: ถูกต้องคือเขาไม่หวั่นไม่ไหวอ่ะ
4: จริง
3: 5วันนี้คือเดินให้ครบก็แล้วกัน
4: ใช่แล้วค่ะนี่อันนี้จะเป็นบูธแรกนะคะที่เราอยากที่จะมาแวะกันนั่นก็คือบูธลิปสติกเขาเรียกลิปสติกไหมคุณน้องล
3: ิ
4: ปสติกเป็นบาล์มใช่ไหม
3: คือเหมือนเป็นบาล์มสีผึ้งใช่ไหมคะเรา
4: ค่ะ
3: บูธบิวตี้เนี่ยคือจะมาบิวตี้ไก่กาไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ต้องบิวตี้แล้วรักสุขภาพด้วยนะคะ
4: อันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอะไรคะคุณพี่
7: ขี้ผึ้งขี้ผึ้งบ้านเราอ่ะ
3: พี่
7: เขาเลี้ยงผึ้งแล้วขี้ผึ้งที่เขาทิ้งอ่ะ
3: ค่ะ
7: เราก็ปรับสภาพมาเป็นเกรด A พรีเมียมดูแลความสะอาดนะคะ
3: แล้วก็เอามาผสมกับสีแต่ละสีใช่ไหมคะ
7: แต่ละสี
4: สีไหนที่นิยมที่สุดคะขายดีที่สุด
7: อันนี้สีอันนี้ลิปมัน
3: ลิปมันไม่มีสี
7: ไม่มีสี
3: ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
7: ต่อมาก็พัฒนาอันนี้เขาเรียกสีกลีบบัว
4: สีกลีบบัว
3: ยุคนี้กำลังมาสี
7: สีนี้ขายดีที่สุด
4: ค่ะ
7: ใช้แล้วสดใส
3: หาง่าย
4: เราได้ข่าวว่าผลิตภัณฑ์ของคุณพี่ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยอ
7: ัน
4: นี้เป็นมาเป็นไปยังไงคะ
7: เป็นมาเป็นไปไงก็คือเริ่มต้นเข้าไปเรียนรู้ก่อนเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วเขาก็จะมีโครงการว่าเราชอบอะไรมากที่สุดก็เจาะไปที่ลิป
4: ที่บาม
7: ลิปบามก่อนก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยๆจนเข้าไปกดเข้าไปประกวดชิงรางวัลได้รางวัล 30,000 บาทเป็นรางวัลที่1ของการส่งเสริมส่งออกนะคะแล้วต่อจากนั้นมาเขาก็มีรางวัลเสริมให้อีกพาไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวโรงงานชิเชโดแม่สีนี้ก็จะมาจากของโรงงานชิเชโดโดยตรง
3: มีมาตรฐาน
7: ซึ่งยังส่วนมากคนไทยไม่กล้าซื้อเพราะมัน
4: แต่ว่าที่จริงเราใช้งานง่าย พราะจริงๆแล้วประเทศไทยก็มีลิปบาล์มเหมือนกัน
7: ใช่
4: อ
7: ัน
4: นี้ส่งเสริมกันเอง
7: ใช่
4: สนับสนุนกัน
7: เราก็กำลังจะพัฒนาของเช่นสีดอกกุหลาบอะไรเงี้ยกำลังสั่งเขาทดลองว่าเอาสินค้าไทยไปสกัดสีเพื่อเราจะมาทดแทนสีที่เราสั่งเข้ามาอะไรเงี้ยเพื
4: ่
7: อพัฒนาให้มันดีขึ้นใช้ของไทยทุกอย่าง
4: ตามนี้นะคะสินค้าเราน
8: ี่มีหลายสีนะออร์แกนิก 100%
7: ออร์แกนิก 100% นะคะราคาก็ไม่แพงอยู่ที่250บาทเนี่ยใช้ได้1ปีนะคะบางท่านใช้ได้1ปีถ้าหนูๆก็ใช้ได้6เดือนนะคะ
4: แน่นอนใช่เลยแล้วปีนึงแค่หลัก10เท่านั้นเองนะคะ
7: ใช่ค่ะ
4: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับบูธบ้านรัตนาที่ทำลิปบาล์มให้คนไทยได้ใช้กันโดยผลิตภัณฑ์ของคนไทยเลยนะคะขอบคุณค่ะ
8: ค
4: ่ะเห็นไหมคะบูธนี้พี่รู้นะว่าหนูจ้องสีกลีบบัวไว
8: ้สวยมากแต่ว่าจะบอกว่าไม่ใช่มีแค่ลิปสีกลีบบัวเพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำถุงหอม
4: ไม่พี่เห็นคำว่าโลตัสแสดงว่าถุงหอมนี้ทำจากโลตัสหรอดอกบัวเหมือนกันหรอ
8: ก็ไม่แน่อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกัน
4: เข้าไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
4: พี่ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
9: ตอนนี้ครับกำลังทำกิจกรรมเวิร์กช็อปของโครงการทีบิวตี้นะครับซึ่งโครงการทีบิวตี้ก็คือโครงการไทยบิวตี้ครับเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการของกรมแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งต้องการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมความงามและสมุนไพรของไทยครับยกระดับสู่สากลครับผมซึ่งกิจกรรมในวันนี้ครับจะเป็นการทำถุงหอมนะครับโดยจะนำสมุนไพรอัตลักษณ์ของทีบิวตี้ครับผมซึ่งจะมีดอกบัวอยู่ด้วยครับผมก็เลยนำมาใช้ในกิจกรรมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นบรรยากาศในการเวิร์กช็อปในวันนี้ครับ
8: ค่ะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยแนะนำใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนี้ครับให้คำแนะนำแล้วก็จะมีทางพิธีกรนะครับวิทยากรที่ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยครับ
4: ค่ะ
8: แล้วอย่างนี้ถุงหอมเนี่ยคือเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วทุกท่านเอากลับบ้านไปได้เลยใช่ไหมคะ
9: ทุกท่านสามารถนำกลับบ้านได้ครับผมก็วันนี้ครับถุงหอมครับแต่ละท่านจะสามารถเลือกกลิ่นที่ตัวเองชอบได้ครับโดยวันนี้ครับก็จะมีดอกไม้แห้ง3อย่างครับดอกสโนนะครับแล้วก็ใบเตยอบแห้งครับแล้วก็จะมีดอกบาลีแห้งครับซึ่งดอกสโนครับจะมีหน้าที่หลักในการดูดกลิ่นครับผมแล้วก็ดอกมะลิแล้วก็ดอกใบเตยครับผมใบเตยอบแห้งก็จะมีการให้ความหอมเป็นเบสพื้นฐานครับแล้วก็วันนี้จะทางกรมครับได้นำน้ำมันหอมระเหยครับมา3กลิ่นด้วยกันซึ่งกลิ่นหลักก็คือกลิ่นดอกบัวครับผมเป็นกลิ่นอัตลักษณ์ของเราโบยแบรนด์สมพินนะครับก็กลิ่นนะครับจะให้เรื่องของความละมุนแล้วก็ความถ้าเราในดมครั้งแรกครับก็จะให้เรื่องของความบริสุทธิ์สะอาดอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเบสที่ทำให้ความรู้สึกเกิดขึ้นนะครับก็จะเรื่องของความผ่อนคลายอย่างเงี้ยครับผมความคลายเครียดครับแล้วก็ต่อไปเป็นเบอร์กามอสครับผมก็จะช่วยเรื่องของความกระปี้กระเป๋าความผ่อนคลายเช่นกันครับแต่ว่ากลิ่นนี้จะให้โทนของฟอเรสต์เราจะนึกภาพถึงป่าสีเขียวเนี้ยครับผม
8: สดช
9: ื่
8: น
9: สดชื่นครับแล้วก็กลิ่นสุดท้ายครับเป็นเปปเปอร์มินต์ครับผมก็จะช่วยเรื่องของความเย็นสดชื่นอันนี้ตื่นตัวแน่นอนถ้าสมมติว่าไวบูโรสครับก็น่าจะเหมาะเลยครับผมประมาณนี้ครับผม
4: เดี๋ยวมาทางด้านนี้กันบ้างดีกว่าเป็นพี่เจ้าหน้าที่นะคะ
8: ค่ะ
4: ดูแลบูธนี้อยู่ด้วยใช่ไหม
8: สวัสดีค่ะ
4: สว
8: ั
4: สดีค่ะบูธนี้
10: บูธนี้ก็วันนี้เรานำเสนอทีบิวตี้ก็คือทีมาจากไทยเนา
4: ะ
10: ไทยก็คือความงามมาจากสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็มีตัวเด่น3ตัวนะคะก็คือบัวขมิ้นชันแล้วก็บัวบกนะตัวบัวเนี่ยก็คือมันเป็นสัญลักษณ์ที่เราไหว้พระแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะคะมันยังมีส่วนช่วยในเรื่องของรักษาริ้วรอยด้วยนะคะใช่ค่ะมีแบรนด์หลายแบรนด์นำสมุนไพรของบัวไปใช้ตัวของขมิ้นชันนะคะตัวขมิ้นชันเนี่ยตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยแค่ทานอย่างเดียว
8: ค่ะใช่ใช่
10: ขมิ้นชันนี่เป็นส่วนช่วยในการลดฝ้ากระด้วยลดริ้วรอยด้วยบางส่วนก็เลยมีไปผสมในครีมแบบเนี้ยนะคะ
4: ค่ะ
10: แล้วก็ตัวบวบบวบ
4: ค่ะ
10: ก็คือเป็นตัวที่ชุ่มชื้นลดริ้วรอย
8: ส่วนใหญ่เราเห็นกันอยู่แล้วเนาะเป็นบวบบวบ
4: ค
8: ่
4: ะ
8: แล้วทาได้ทานได้ด้วย
4: อันนี้เนี่ยจะให้ทุกท่านที่มาทำเวิร์กช็อปนำของกลับไปบ้านด้วยใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
4: อันนี้แล้วกันเวิร์กช็อปกี่โมงถึงกี่โมงบ้างคะมีช่วงเวลาไหม
10: มีช่วงเวลา
3: ค่ะในวันนึงนะคะเราจะมีเน้นสมุนไพร3ตัวที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะมีบัวบัวบดแล้วก็ขมิ้นชันในช่วงเช้านะคะแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราจะมีตารางโชว์อยู่ทางด้านหน้าบูธเนาะอย่างเช่นวันนี้ตอนเช้าเนี่ยจะเป็นบัวเคยเป็นบัวค่ะแล้วก็ในช่วงบ่าย2เนี่ยจะเป็นทําครีมมาโกบดใช่บ่าย3วันนี้จะเป็นทําสักคําขมิ้นชัน
8: ค่ะ for beauty จริงๆเลยเนาะ
1: และที่สำคัญก็คือได้กลับบ้านได้สามารถมา walk in ได้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะมี walk in ได้ด้วย
4: วันละ3รอบ
1: วันละ3รอบค่ะ
4: มีทุกวันเลย
1: ฟังกันแล้วก็บูธนี้ T Beauty ใครที่ชอบความสวยความงามอย่าลืมแวะมานะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปบูธถัดไปกันแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเดินทั่วไหมน้องป่านเพราะว่าอู้หูย
8: จริงๆอยากมาหลายวันนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกตู้เนี่ยเดินผ่านบูธไหนก็อยากแวะบูธนั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เราเลือกหลายๆบูธมาเนี่ยคือเชื่อว่าหลายๆท่านนะน่าจะได้มาแวะกันที่นี่นะคะแล้วก็โซนบิวตี้เมื่อสักครู่ที่เราไปกันเนี่ยคือเป็นโซนใหม่อุ้ย
1: น่ารักตาจะถามว่าตัว
8: แน่นอนว่าต้องเคยมีนะคนมีบ้านคนหลงคนยังไม่รู้กันนะคะ
1: น่ารักมาก
8: น่ารักมากทุกคนน่ารักมาก
1: นี่มีนักมวยด้วยน่ารักมากนะคะ
8: วิ่งเขาวิ่งตามอ่ะพากลับบ้านได้ไหม
1: ตัวใหญ่เกินไปอ่ะความสนุกสนานนะคะแล้วก็สาระดีๆถึงแม้กระทั่งของเนี่ยที่เขาแจกมีกันถึงตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5นะที่ Impact เมืองทองธานีต้องย้ำอีกสักรอบนึงนะที่ Exhibition Hall 11ถึง12แล้วก็ Phoenix Hall 56นะคะเดินไปเรื่อยๆเลยน้องป่านเมื่อกี้นี้บ้านน้องป่านมีไหมตาละขาบหน้าตัวไม่มีตะขาบหรือมียาอม
8: มียาอมทั้งตะขาบ
1: แล้วสายอื่นก็มีเหรอ
8: แต่ว่ายาอมเนี่ยคือแก้เจ็บคอแต่ว่าตะขาบเนี่ยจะเจ็บตัวฉะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะหน้าฝนนะ
1: ช่วงนี้เนาะช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะดูแลสภาพแวดล้อมแถวบ้านตัวเองไม่ดีเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนที่น้องป่านบอกเน
8: ี่
1: ยตะขาบมาได้อะไรมาได้นะ
8: มาถึงโซนนี้กันค่ะพี่ไอ
1: โซนอะไรเอ่ย
8: Herbal Medicine เมื่อสักครู่นะแอบมาดูเขาบอกว่าเขาจะสอนทำลูกประคบ
1: เอาลูกประคบ
8: ลูกประคบพี่เขาเนี่ย
1: ไว้อย่างเงี้ยหลังเงี้ยหรอ
8: ใช่
1: ลูกประคบสิลองงดก่อน
8: ไม่หายนะถ้าเป็นเหงื่อต้องเป็นลูกประคบนะ
1: นี่อันนี้คืออะไรคะต้องให้ touch to start
8: ถ่ายรูปหรอ
1: ท่านสี่อ๋อต้องเช็คก่อน
8: พี่พรอสถ้าเจ้าเรือนถ้าเจ้าเรือนนี่คืออะไรคะอธิบายฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: สัมภ
8: าษณ์อ๋อเดี๋ยวรอพี่สตาร์ทสักครู
11: ่
8: แต่ว่าอันนี้คือเอาไว้วิเคราะห์ท่าเจ้าเรือนใช่ไหมคะ
11: อันนี้จะเป็นวิเคราะห์ท่าเจ้าเรือนครับเ
8: ห
11: มือนรูปออกมาเป็น
8: เราต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาถ่ายรูปใช่ไหมคะ
1: น่าสนใจทุกบูธและที่สำคัญมีบูธขายของกินด้วย
8: เอ้าเขาต้องไม่พลาดอยู่แล้วงาน
1: ที่เห็นละบูธถั่ว5ชนิด
8: ถั่ว5ชนิด
1: ใช่เป็นถั่วปั่น5ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสีชัยยปุระเวลเนสนะคะ
8: โอ้น่าสนใจ
1: เลยมหาสารคามหรือว่าในเรื่องของไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์อันนี้เนี่ยนะปกติเราอ่ะจะกินน้ำปั่นใช่ไหมกินชากาแฟแต่อันนี้เพื่อสุขภาพเลยจากบ้านแม่จันหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเขาเปิดมาพวกเราถั่วน้อยปั่นใครชอบกินถั่วมาทางด้านนี้ได้เลยนะคะกาแฟเทพทองโอสถก็มาด้วยนี่เยอะมากเยอะมากแต่ที่พี่ติดใจคือน้ำจากอภัยภูเบศเมื่อสักครู่นี
8: ้อร่อยเน
1: า
8: ะ
1: อร่อยเพราะว่าไม่เคยเอาจริงนะพี่ไม่เคยกินปีผลาเลยนี่ไงที่คุณพี่บอกเป็นโซนใหม่นั่นก็คือโซนเพชรก็คือโซนสัตว์นั่นเอง
8: นู่นเลยเห็นเลยโซนเพชรน่ารักมาก
1: ภาษา
8: เสียงเล็กเสียงน้อย
1: เส
8: ีย
1: งเล็กเสียงน้อยโอ้ยน่ารัก
8: สวัสดีค่ะหาวเลย
1: อุ้ยดูสิขอมือได้ไหมเนี่ย
8: จับน้องได้ไหมนะ
1: จับได้ไหมคะ
8: เห็นไหมคะก็จะมีเจ้าของนะพี่ๆนะคะพาน้องๆมางานนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะโซนนี้เนี่ยคือโซน Herbal for Pet นะคะเป็นโซนใหม่สำหรับปีนี้นะซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรนะคะสำหรับน้องๆ นะคะทั้งสุนัขน้องแมวนะเยอะแยะมากมายเลยทั้งอาหารทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลของน้องๆ นะคะแล้วก็ตรงนี้มีโซนกิจกรรมด้วยนะคะ
1: เมื่อสักครู่นี้พี่เขาโยนอุปกรณ์มาให้ดิฉันอาจจะเข้าใจผิดที่ฉันเป็นแมว
8: สักอัน
12: ยอดเล่น
8: คุณอริน
12: น่ารักมากเลยนะคะสำหรับ
8: โซนนี้จะเป็นโซนที่เขาให้เจ้าของนะคะที่ไม่ได้พาน้องๆมาด้วยหรือพาน้องๆมาด้วยก็ได้มาเล่นเกมเพื่อที่จะชิงรางวัลกลับไปให้น้องๆ
12: ไปขอพร
8: เห็นไหมคะเป็นเกมลุ้นรางวัลของทาง Herb for Pet นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์สำหรับน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็สังเกตไหมพี่ไอตรงนี้นะคนเยอะมากเลยนะ
12: เขาไม่
8: ถึงบริเวณเลยอ่ะ
12: ไม่เขายืนต่อแถวทำอะไรกันอ่ะ
8: เดี๋ยวต้องไปถามเขาหน่อยนะ
12: ถามเขาหน่อยได้ไหมว่าเขาต่อแถวทำอะไรกันพี่ค่ะพี่ยืนต่อแถวทำอะไรคะ
13: นี่มารับเพื่อสมุนไพรไปปลูกครับ
8: อ๋อ
13: ใช่ไหมเกษตรครับ
8: แจกฟรีด้วยใช่ไหม
13: ครับใช่ครับ
12: มีสมุนไพรอะไรแจกบ้าง
13: มีขมิ้นชันครับใบเตยแล้วก็อีกหลายอย่างเลยครับ
12: แล้ววันนี้มาเอาอะไรคะ
13: เนี่ยครับเขาจะได้1ชุด5ต้นครับ
12: 1ชุดให้5ต้นเลย
13: ใช่ครับ
12: ก็คือแจกฟรีเลย
13: ใช่ครับ
12: ค่ะขอให้ได้นะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะ
8: เอาล่ะค่ะนี่คืองานมหกรรมสมุนไพรนะคะที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยแล้ว
12: ก็จัดทุกปีด้วยแล้วก็ปีนี้จัดตั้งแต่วันที่2
8: ค่ะ
12: วันที่5กรกฎาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์11 12นะคะแล้วก็ฟินิกซ์ฮอลล์5ฮอล์6และแน่นอนว่าอย่าลืมเอากระเป๋าลากมาด้วยค่ะ
8: ค่ะยังมากันได้นะคะอย่าลืมมากันนะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราส่งกลับไปที่ห้องส่งก่อนมีพี่อ้อกับพี่กบรอดูแลคุณผู้ฟังอยู่นะคะ
12: ไปแล้วค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณนะคะน้องไอและน้องสายป่านมากๆเลยค
2: ่ะพาไปชมบรรยากาศสนุกมากๆ
1: ค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าสองสาวเนี่ยจะบอกว่าน่าจะหลงแล้วนะคะว่าไม่รู้จะไปอยู่บูธไหนดีเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยไปคุยกับน้องหมาน้องไซบีเรียนนะคะน่ารักมาก
2: ค
1: ุ
2: ยกับน้องหมาน้องไซบีเรียน
1: คุยรู้เรื่องแล้วใช่ไหม
2: คุยกันรู้เรื่องแล้ว
1: คุยรู้เรื่องแล้วใช่ไหมแล้วก็คือจะบอกว่าภายในงานนี่ยกตัวอย่างเป็นน้ำชื่อมานะจริงๆแล้วสองสาวบอกว่ามันเยอะมากๆเลยแต่ว่าต้องมาชมเองนะคะและบูธที่เป็นไฮไลท์เลยเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นไหมคะว่าน้องๆสองสาวเนี่ยพาไปที่บูธที่เป็นสมุนไพรสำหรับน้องสัตว์เลี้ยงในบ้านของเรา
2: ใช่ค่ะซึ่งปีนี้เพิ่มมาจากปีที่แล้วปีที่แล้วไม่มีนะ
1: ปีที่แล้วไม่มีปีนี้พิเศษนะคะปีต่อๆไปก็พิเศษไปอีก
2: ก็น่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะ
1: บูธตะกี้นะคะจะเป็นบูธ Herb for Pest ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบูธ
2: อีกหนึ่งบูธที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ก็คือHerbal for Beauty นะคะสำหร
1: ับ
2: ความสวยความงามสาวๆน่าจะชอบนะ
1: นี่เราเลือกทีมงานได้ถูกต้องเลยนะ
2: ใช่ค
1: ่ะสาวไปเนี่ยเรียกสีสันให้ผู้ชมผู้ฟังเนี่ยกลับเข้ามาติดตามยอดไลค์เนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะคะ
2: จะบอกว่าตั้งแต่เช้าดิฉันยังไม่เจอเลยนะสองสาวเนี่ย
1: และตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเพราะว่าน่าจะไปหลงแสงสีอยู่บูธไหนบูธหนึ่งเพราะว่าต้องบอกว่างานดีมากๆมางานนี้เนี่ยครบจบที่เดียวเลยนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย
2: ทั้งภายในและภายนอก
1: โอ้คุณคะคล้องจองอ่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะพิเศษอีกแล้วสำหรับแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยใครที่เป็นแฟนรายการทั่วทิศถิ่นไทยฟังรายการของเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดวิทยุและออนไลน์
2: Facebook Live นะคะ
1: ตอนนี้อะไรคะ
2: ตอนนี้มีหนังสือมาแจก
1: ค่ะนี่แหละพิเศษสุดเลยแล้วจะบอกว่าหนังสือฉบับนี้เล่มนี้นะคะแต่งโดยท่านดร.ต้อมนะคะดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรนะคะดร.ต้อมเป็นประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะท่านก็พยายามที่จะสรรรวบรวมความรู้องค์ความรู้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็นำมาเขียนไว้ในเล่มนี้เล่มเนี่ยจะเป็นรูปแบบ4สีทั้งเล่มเลยนะ
2: สวยงามมาก
1: สวยงาม
2: ดิฉันไปเปิดแล้วดิฉันยังอยากได้เองแต่ไม่ได้ไง
1: แต่ไม่ได้
2: จะต้องให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อน
1: กติกามีอะไรบ้าง
2: กติกาง่ายมากๆค่ะเพียงแค่โทรศัพท์เข้ามา
1: แจกได้เป็นใจนึกเลยนะคะ
2: โทรศัพท์เข้ามานะคะแล้วก็แจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท
1: ์
2: ให้กับทีมงานหลังบ้านของเรานะคะ2เบอร์วันนี้เราพิเศษเปิด2เบอร์ให้เลยนะคะ026918437
1: ค่ะ
2: 026918437 อีก1เบอร์นะคะ022769718 022769718
1: นี่สำหรับคนที่โทรเข้ามาในรายการนะคะมี2เบอร์นะคะฟังให้แม่นจำให้ขึ้นใจแต่ไม่ต้องน้อยใจสำหรับใครที่ชมทาง Facebook Live นะคะคุณก็ได้สิทธิ์นั้นเหมือนกัน
2: ค่ะก็แจ้งเข้ามา
1: เหมือนกัน
2: พิมพ์เข้ามานะคะแจ้งชื่อพร้อมกับเบอร์โทรศัพท
1: ์
2: ให้ทีมงานของเราได้ติดต่อกลับไปนะคะถ้าแจ้งไม่ครบก็อาจจะหมดสิทธิ์ไปเราติดต่อไม่ได้นะ
1: แล้วก็สามารถแจ้งได้ในเวลาที่จัดรายการทั่วทิศถิ่นไทยนี้เท่านั้นนะคะและฝากเรียนนิดนึงค่ะสำหรับใครที่แจ้งประสงค์ไว้แล้วทีมงานของเราจะโทรเข้าไปนะคะไม่ต้องกลัวนะถ้าบอกว่าเป็นทีมงานจากวิทยุแห่งประเทศไทยเชื่อถือได้นะคะเราจะไม่มีการให้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
2: จะไม่เรียกเก็บเงินถ้ามีเบอร์โทรไปแล้วบอกว่าเราจะต้องจ่ายค่าหนังสือ
1: หรือค่าใช้จ่ายอะไรต่าง
2: ๆแบบนี้ไม่ได้นะคะมิจฉาชี
1: พเห็นไหมบรรยากาศสดๆเลยนะคะข้างๆเราก็จะเป็นบูธของน้องสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องหมานะคะตอนนี้เขากำลังวิ่งเล่นอยู่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้คุณอ้อเราจะพักสักครู่ค่ะแต่ว่าช่วงหน้าเราจะพาผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงศ์ค่ะ
2: หรือว่าหมอแอ๊กนะคะหมอแอ๊กสุดหล่อของเรา
1: อาจารย์แอ๊ก
2: ค่ะ
1: อาจารย์แอ๊กค
2: ือ
1: จะบอกว่าหล่อจริงๆค่ะ
2: ค
1: ัดสรรมาวันนี้นะคุณหมอเนี่ยทั้งหล่อแล้วก็คุณหมอสวยมาแล้วเจอคุณหมอหล่ออีกนะคะมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะก็จะมาคุยในเรื่องของการจัดงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราโชว์ด้านหน้านี้นะคะ
2: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาแนะนำให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
19: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
20: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะกับทั่วที่ทินไทยค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในช่วงเวลานี้แหละค่ะไปจนถึงบ่าย2โมงตรงค่ะแน่นอนค่ะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ซึ่งอยู่ที่เมืองทองธานีค่ะงานจะมีถึงไปจนถึงวันที่5นะคะวันอาทิตย์นี้ใครที่อยากจะมาเที่ยวมาชมมาช็อปมาชิมได้หมดเลยค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากเภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงศ์หรือว่าอาจารย์แอ๊กนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเรื่องของสุขภาพอย่างที่เราทราบกันว่าสุขภาพเนี่ยไม่มีใครอยากจะป่วยการไม่ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยชาติอย่างหนึ่งแล้วอาจารย์เห็นด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะอยากให้แลกเปลี่ยนกัน
2: พูดแบบนี้คือจริงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ต้องไป
0: หาหมอ
2: เนาะนะครับซึ่งโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลที่คอยสนับสนุนเนาะถือว่าเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับแต่ว่าถามคือมีคนอยากไปหาหมอไหมครับ
1: ไม่แน่นอนว่าไม่มีใครอยากไป
2: ใช่ครับ
1: แค่เดินเข้าไปในโรงพยาบาลบรรยากาศก็ไม่อยากสัมผัสแบบนั้น
2: ใช่ครับก็คือเวลาเราป่วยทีเนี่ยเราก็เสียสตังค์เยอะเนา
1: ะ
2: นะคร
1: ับ
2: บางทีแต่ว่าถ้าไปโรงพยาบาลรัฐถ้าอยู่ในสวัสดิการขั้นพื้นฐานบางทีไม่เสียเนาะแล้วเป็นบัตรทอง30บาทใช่ไหมครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเสียสตังค์เองเพิ่มจากบริการนี้มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนเป็นภาระของตัวเองใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เงินของเรียกว่า
0: ครอบคร
2: ั
0: ว
2: ด้วย
0: บางคนต้องดึงเงินในอนาคตมาใช้ซะเอง
2: ใช่ครับก็คือเดือดร้อนตัวเองก็ป่วยสตังค์ก็เสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะดูแลก่อนจะป่วยจะดีกว่านะครับถ้าเป็นไปได้ครับ
0: แล้วก็ในช่วงสถานการณ์เรียกว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเจอกับภัยพิบัติต่างๆนานามากมายเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมแหละน้ำท่วม
1: แผ่นดินไหว
0: แผ่นดินไหวอันนี้ก็หนักแล้วก็ตึกถล่มอีกนะคะหลายๆอย่าง
2: ครับคือเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเวลาเราผ่านประสบการณ์มาแล้วครับต
1: ั้
2: งแต่จริงๆตั้งแต่ยุคโควิดนะฮ
0: ะ
2: ถึงนั่นถือว่าเป็นภัยพิบัติทางโรคระบาดใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้ได้เลยว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคร
1: ับ
2: พอจำได้เนาะว่าถ้ายุคโควิดเนี่ยวัคซีนใช่ไหมครับกว่าจะมาถึงประเทศไทยใช่ไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่แสดงเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้เนาะคือเราไม่สามารถผลิตยาขึ้นมาเองได้นะครับจุดนี้แหละที่ทำให้ทางอภัยภูเบศรเนี่ยจริงๆเราทำแนวคิดเนี่ยมานานแล้วเรื่องของพยายามทำให้ประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาตัวเองได
1: ้
2: แล้วก
1: ็
2: อาจารย์ต้อมเนี่ยนะครับดร.ต้อมเนี่ยก็พยายามจะหาตัววัตถุดิบที่ทำขึ้นได้ในประเทศไทยคือพืชต้นไม้เนี่ยคือพืชสมุนไพรที่เราเนี่ยปลูกเองได้ใช่ไหมครับนำมาพัฒนาเป็นยานะครับก็เริ่มจากยาง่ายๆใช่ไหมฮะรวมถึงพ อยาง่ายๆได้ผลแล้วก็พัฒนาแอดวานซ์ขึ้นมาเรื่อยๆในแต่ละปีแต่ละปี
1: ก็แต่ระดับความง่ายไปสู่ความยากขึ้นเรื่อยๆ
0: นะคะก็เป็นตั้งแต่เบสิกพื้นฐานนะคะตั้งแต่ต้นน้ำเลยก็ได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเห็นดร.ต้อมเนี่ยทำผลิตหนังสือขึ้นมาหนังสือฉบับนี้นะคะเป็นเรื่องของ
1: บันทึกของแผ่นดินเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะสมุนไพร
2: เกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นเล่มที่อ่านง่ายนะครับอ
1: ่
2: านง่ายนะครับใช้ภาษา
0: ทั่วไปเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ไปด้วยนะคะคุณหมอพูด
1: หน้าอ่านด้วยนะคะ
2: ใช่แล้วก็แบ่งหมวดหมู่นะครับง่ายเลยคือช่วงแรกๆก็จะแบ่งตามกลุ่มอาการ
1: ค
2: ือใครป่วยแบบไหนก็หาได้เลยนะครับว่ามีป่วยแบบนี้ควรจะใช้สมุนไพรชนิดใดใช้อย่างไรนะครับนะดูอาการแล้วก็เลือกสมุนไพรที่เหมาะสมกับอาการนั้นได้แล้วก็ในพาร์ทหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรแต่ละชนิดนะครับที่เอามาเสริมว่าดีอย่างไรมีสรรพคุณอย่างไรนะครับคือเล่มนี้คือ ต้องการทำไว้เป็นคู่มือฮ
1: ะ
2: ถ้าเกิดภัยพิบัติจริงออกจากบ้านไม่ได้นะครับมาเปิดตำราเล่มนี
1: ้
2: ดูซิว่าต้นไม้ในบ้านคุณเนี่ยมีอะไรแล้วเอามารักษาภาวะอะไรได้บ้างครับแมลงเข้าหูนะครับ
1: เมื
2: ่อก่อนหน้านี้ผมเห็น
1: การที่แบบ
2: แผลเนี่ยนะครับ
1: อ
2: ุบัติเหตุถ้าไม่มียาแผนปัจจุบันท่านจะทำอย่างไรฮะใช่ไหม
1: ก็คือมีวิธีการให้เลยว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเป
3: ็
1: นขั้นเป็นตอน
2: มีสมุนไพรชนิดไหนที่ประยุกต์ใช้ได้
0: ใช่ค่ะคือแล้วที่ทำออกมารูปแบบหนังสือเนี่ยน่าอ่านมากๆค่
1: ะ
0: เป็นกระดาษมันกระดาษมันที่เป็นเขาเรียกกระดาษอาร์ตไหมคะกระดาษอาร์ตมันแล้วก็เป็นสีทั้งเล่มเลย
2: ครับ
0: เปิดเข้ามาสมมติว่าเจออาการผื่นแพ้และลมพิษเนี่ยก็จะเกิดอาการยังไงเนี่ยคุณหมอจะเขียนละเอียดเลยแล้วก็อาการให้เราสังเกตเนี่ยมีอะไรบ้างสัญญาณ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการที่
2: เจอได
1: ้
2: ใช่เกิดได้บ่อยและเราสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านคร
0: ับใช่ค่ะเนี่ยหัวข้อมีตั้งแต่อาการเจ็บป่วยทั่วไปหรือว่าเหตุฉุกเฉินสมุนไพรกรอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้นี่เข้ากับคอนเซ็ปต์เลยค่ะ
1: ตรงมากๆ
0: ค
1: ุ
0: ณหมอค่ะ
1: แล้วก็เป็นสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ง่าย
2: ใช่ครับก็พยายามเลือกสมุนไพรที่อาจารย์ต้อมเนี่ยเลือกสมุนไพรที่เบสิกหาได้ง่ายปลูกได้ง่ายในประเทศไทยนะครับลองถ้าลองอ่านดูก็จะรู้ว่าเป็นสมุนไพรทั่วไปนะคร
1: ับ
2: คือไม่ได้ต้องเข้าป่าไปหาอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: จะเจออยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่รู้
2: จักเจออยู่แล้วใช่ครับที่บางท่านเผลอๆมีอยู่ในบ้านอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ก็ไม่รู้ว่าเอ้ามันทำเป็นยาด้วยได้ด้วยหรอ
1: มันสามารถมาใช้ได้
2: ใช่ครับ
1: บางท่านนะคะตัดทิ้ง
0: ด้วยความไม่รู้นะคะ
1: ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมุนไพรของในทุกบ้านทุกพื้นที่จะสามารถใช้ได้ใช่ไหมคะคุณหมออ
2: ๋อใช่ครับคือเวลาถ้าพูดเรื่องนี้คืออาจจะต้องพูดในแง่ของเมื่อเราเลือกนำมาทำเป็นยาในระดับอุตสาหกรรมใหญ่หรือใช้ในโรงงานเนี่ยครับเรียกว่าแหล่งเพาะปลูกเนี่ยก็มีผลเยอะเนาะภาคเหนือภาคใต้ต้นไม้แต่ละชนิดก็ปลูกได้ดีบางต้นโตดีในภาคเหนือนะโตดีไม่เท่าไหร่ต้องมีสารสำคัญทางยาเยอะด้วยอะไรประมาณนี้ครับครับ
1: ก็
2: อาจจะต้องเลือกในการเอามาขยายสเกลในระดับอุตสาหกรรมเพียงแต่ว่าถ้าท่านปลูกเองในระดับในบ้านอะไรเงี้ยครับจริงๆมันมีฤทธิ์ทางยานั่นแหละครับมีเหมือนกันนั่นแหละ
1: ก็สามารถใช
2: ้
1: ได้
2: ใช้ได้
0: แต่ว่าการใช้สมุนไพรเนี่ยเราคุยกันในรายการเป็นประจำอยู่แล้วว่าอย่างคุณหมออาดร.ต้อมนะคะหรือคุณหมอท่านอื่นๆก็จะย้ำนะว่าใครจะใช้สมุนไพรเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าสมุนไพรเนี่ยคำว่าสมุนไพรอ๋อมันคือยา
1: ปลอดภัยสามารถใช้ได
0: ้แต่จริงๆมันต้องดูด้วยว่าเอ้ยคุณเป็นมีโรคประจำตัวหรือเปล่าโรคไตไหม
1: อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคน
0: เพราะฉะนั้นอันนี้โอกาสดีที่คุณหมอก็มานั่งอยู่กับเรานะคะพอพูดถึงเรื่องสมุนไพรเสร็จแล้วอ่ะเรามาเจออภัยโบนแคร
1: ์ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอนะ
0: ยังไม่เคยเห็น
1: ยังไม่เคยเห็น
2: ก็เพิ่งทำมาเปิดตัวในงานมหากรรมสมุนไพรที่แรกครั้งแรกนะครับ
0: ปีนี้เห็นบอกว่าทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ทั้งหมดกี่ชนิดคะ
2: ก็จะมีที่เป็นหมวดหมู่ของยาเนี่ยนะครับ2ชนิดนะแล้วก็หมวดหมู่ของเครื่องสำอาง1ชนิดนะครับแล้วก็ที่ผมมาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นต้องบอกว่ามีงานวิจัยที่อัปเดตขึ้นมาใหม
1: ่
2: นะปีนี้อีกนะครับก็คืออาไทบีอะไรพวกนี้ก็เลยเอามาให้ดูครับ
0: เริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนค่ะคุณหมอที่ฉันสนใจอไท
2: โบนแคร์นะฮะโบนก็แปลว่ากระดูกเนาะคือตรงตามชื่อเลยแคร์ก็คือดูแลนะฮะ
1: ดูแลกระดูก
2: แต่จริงๆแล้วอไทโบนแคร์เนี่ยเกิดจากงานวิจัยที่อาจจะต้องย้อนไปเมื่อเกือบ5ปีที่แล้วนะครับจริงๆก็คือเป็นการศึกษามานานๆแล้วนะครับแต่ว่าตัวพืชสมุนไพรบนแคร์คือตัวยาเพชรสังฆาตนะครับเพชรสังฆาตเนี่ยใช้มาเกิน30ปีแล้ว
1: ค่ะเราจะได้ยินแต่เพชรสังฆาตเพชรสังฆาต
2: เพชรสังฆาตเนี่ยโดยปกติรักษาโรคที่4ดวงทวารเนาะนะครับแต่ว่าในภายหลังก็มีงานวิจัยออกมานะครับเรื่องของเขาเอามาทำในเมืองนอกน
1: ะ
2: เขาเอาเพชรสังฆาตมาทำเป็นอาหารเสริมกินบำรุงกระดูกนะครับ
0: แต่อันนี้คือของต่างประเทศ
2: ของต่างประเทศซึ่งพอ ทีมงานนักวิจัยเนี่ยพอมาศึกษาตำราเขาเรียกว่าโบราณของไทยเองจริงๆก็เขียนไว้ตรงกันก็คือเพชรสังฆาเนี่ยช่วยบำรุงเขาเรียกว่าข้อต่อกระดูกได้นะครับเนาะแล้วก็เอามาทำการศึกษาในคนที่สตรีวัยหมดประจำเดือน
0: วัยทอง
2: วัยทองนะ
1: วัยหมดประจำเดือนก็พอนะ
2: ใช่ฮะหมดประจำเดือนเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกก็จะบางลงเนาะอันนี้ตามกลไกธรรมชาตินะครับผู้หญิงส่วนหลายหลายคนก็เจอว่าตัวเองเป็นกระดูกบางหลังหมดประจำเดือนไปแล้วไม่ได้เป็นทุกคนนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นการรักษาแผนปัจจุบันนี้ก็มีนะครับก็เป็นยาแบบปัจจุบันไปยากินยาฉีดนะครับซึ่งก็มีราคาสูงเนาะนะครับบางทีเข็มละหลายพันถึงหมื่นใช่ไหมฮะถ้าเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลบางคนก็อาจจะเข้าไม่ถึงนะฮะเราก็เลยลองนำเพชรสังฆาเนี่ยนะครับเอามาทดลองนะฮะในคนที่มีภาวะวัยหมดประจำเดือนเนี่ยแล้วก็ตรวจเลือดนะคือไม่ได้ถามแค่ว่าดีไหมอะไรยังไงอันนี้คือเจาะเลือดดูเลยนะฮะ
1: ต้องเช็คระบบข้างในก่อน
2: ใช่ครับว่าเพื่อคอนเฟิร์มว่าตัวเพชรสังฆาเนี่ยเขามีอะไรนะความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับกระดูกหรือไม
1: ่
2: นะอันนี้คือคำถามของเราอะนะฮะทีนี้ก็พบว่าสุดท้ายเนี่ยก็พบว่าเพชรสังฆาเนี่ยมันช่วยได้เรื่องกับชะลอการสูญเสียมวลกระดูกก็จึงเป็นที่มาของเราทำมาไฮโบนแคร์มาให้ทุกท่านนะฮะหรือคนที่มีปัญหาเนี่ยลองสามารถรับประทานได้เลย
1: พออาจารย์บอกว่าคนที่วัยหมดประจำเดือนแล้วอย่างคุณผู้ชายแบบนี้ใช้ได้ไหมคะ
2: ผู้ชายเนี่ยจะพบปัญหากระดูกบางน้อยกว่าเนื่องจากเรื่องตัวฮอร์โมนนะครับใช่ครับใช่ครับ
0: ผู้หญิงความเสี่ยงมากกว่า
2: เยอะเยอะกว่าเยอะครับเยอะกว่าเยอะครับ
0: ทีนี้พอเราเห็นว่าโอเคมันดูแลเรื่องของกระดูกแล้วในส่วนนี้เนี่ยอภัยโบนแคร์เป็นการชะลอแต่ว่าไม่ใช่เป็นการรักษา
2: ใช่ครับใช่ครับณข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้ครับก็คือบ่งชี้ไปทางนั้นเลยตามเขาเรียกว่าที่เราเขียนเคลมในฉลากเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าก่าจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยจริงๆก็ผ่านอย.เนาะนะครับมันก็ซึ่งมีข้อมูลสนับสนุนที่ต้องการค่อนข้างเยอะนะครับใช้คำนี้ได้เลยคือชะลอการสูญเสียมวลกระดูกแล้วก็ต้องในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนด้วยเพราะว่าเราศึกษาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
0: บางคนพอได้ยินปุ๊บกลุ่มน้องๆวัยรุ่นหมอกระดูก
1: รีบเลยนะ
0: เข้าใจว่ากระดูกฉันจะเสริมกระดูกให้กระดูกสูงอะไรอย่างนู้นอย่างนี้
1: ไม่ใช่ไม่ได้เสริมกระดูก
0: สำหรับผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือน
2: ใช่ครับเขาเรียกว่าดูแลก่อนที่จะ
0: สายกันไป
2: นะครับเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันมีแต่เสื่อมลงเนาะมันไม่มีย้อนขึ้นมาได้นะฮะเนาะคือมันทำได้คือต้องให้สไลเดอร์ลงช้าๆนะครับน้องให้มาค่อยๆชะลอเขา
1: ให้ช้าที่สุด
0: ดูแลเขาให้ดีที่สุดนั่นแหละก็คืออย่างน้อยเขาไม่ต้องทำงานหนักเกินไปเราก็ชะลอเขาได้นะคะ
1: เขาเราอ่ะห้ามความเสื่อมไม่ได้แต่ว่าเราช่วยชะลอได้
0: หลายคนอาจจะสงสัยแล้วค่ะอาจารย์คะว่าเอ๊ะอภัยบนแคร์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะรับประทานยังไงดี
2: ที่เราทดสอบกันมาคือครั้งละ2แคปซูล
0: ครับ
2: 2เวลาหลังอาหารแล้วก็ให้ทานนานติดต่อกัน6เดือนนี้ตามข้อมูลที่เรามีนะครับที่เราวิจัยกัน
0: ไม่ใช่บางคนบอกว่ากินไปแล้ว1สัปดาห์ไม่เห็นรู้เรื่องเลย
2: ไม่ใช่ฮะไม่ใช
0: ่แต่ทุกอย่างอ่ะใครอะไร
1: ระยะเวลาม
0: ันต้องมีระยะเวลาเนาะต้องต่อเนื่องด้ว
1: ย
0: แล้วมีข้อจำกัดมั้ยคะ
2: ส่วนใหญ่เราก็ยังมีข้อห้ามอยู่นะครับก
0: ็
2: คือคนที่เป็นข้อควรระวังละกันนะข้อควรระวังกับข้อห้ามต่างกันก็คือห้ามผู้หญิงตั้งครรภ์ฉับกินนะครับแล้วก็ข้อควรระวังคือเนื่องจากตัวเพชรสังฆาเนี่ยมันจะมีผลึกเขาเรียกว่าออกซาเลตนะครับเป็นผลึกแคลเซียมมันก็จะมีรายงานเกี่ยวกับถ้าทานอันเนี้ยมากเกินไปน
1: ะ
2: มากเกินที่เรากำหนดเนี่ยนะครับสามารถจะเกิดนิ่วได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ทานตามปริมาณที่เรากำหนดไว้นะไม่เกิน4แคปซูลต่อวัน
1: ค่ะอ๋อ4แคปซูลต่อวัน
0: ทานที่ดีก่อนที่จะรับประทานยาสมุนไพรหรืออะไรก็ตามต้องปรึกษาเภสัชกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
1: ใช่ค่ะอย่าไปซื้อมาทานเองนะ
0: ไม่ได้เลยค่ะ
2: ต้องปรึกษาก่อนได้ครับคือถ้า ผู้ป่วยที่ใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้มาก่อนนะฮ
0: ะ
2: สามารถปรึกษามาก่อนได้นะครับว่าควรจะทานได้ไหมหรือว่าระวังอะไรอะไรเงี้ยครับ
1: ต่อไปยาแก้ไอผสมมะขามป้
0: อ
1: มต
0: ั
1: วนี้เราเห็นบ่อยมากเพ
2: ีย
1: งแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษแตกต่างกันยังไงคะ
2: ก็คือสูตรเนี้ยนะครับก็เป็นตำรับที่ต้องบอกว่ามีคนรีเควสต์เยอะมากมานานแล้วนะครับเป็นหลายสิบปีแล้วอยากจะให้เราเนี่ยทำสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็สูตรไลท์แอลกอฮอล์ทีนี้อย่างนี้ครับสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็จะเป็นสูตรที่จริงๆอ่ะคือเราใส่น้ำตาลนะแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่อย.กำหนดนะจริงๆก็ไม่ได้อันตรายอะไรตามที่เราแบบสเปคเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าบางคนก็กังวลเนาะโอ้พี่เป็นเบาหวานก็กลัวจะกินน้ำตาลหมอห้ามอะไรอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรผ่านมา20ปีทำแล้วก็เดเวลอปขึ้นมาใหม่นะครับก็เป็นตำรับที่ไม่มีน้ำตาลไร้น้ำตาลแล้วก็ไร้แอลกอฮอล์ก็คือว่าปกติยาน้ำที่ผสมแอลกอฮอล์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะกังวลนะรวมถึงคุณหมอเด็กก็กังวลว่าเออยาน้ำที่ผสมแอลกอฮอล์เน
1: า
2: ะ
1: เด็กจะทานได้ไหม
2: เด็กจะทานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องแอบกระซิบนะว่าจริงๆก็บางคนเนี่ยเขาก็เอายาน้ำสูตรดั้งเดิมเราเนี่ยให้เด็กอ่ะกินอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นมะขามป้อมเนาะแล้วแอลกอฮอล์คือเราใส่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ
0: ก็คือตามสูตร
2: ตามสูตรที่บอก
0: แล้ว
2: แต่ว่าไม่เป็นไรใครกังวลก็กินสูตรใหม่ไปเลยนะครับก็เป็นสูตรไร้น้ำตาลแล้วก็สูตรไร้แอลกอฮอล์
1: ก็คือรสชาติก็เหมือนเดิม
2: อร่อยเหมือนเดิม
1: อร่อยเหมือนเดิม
2: อร่อยเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมด้วย
0: คือ
2: ไม่ได้ขึ้นราคาย
0: ากนะคุณเพราะว่าสูตรเดิมสมมติว่าสูตรเดิมแบบมีความกลมกล่อมมีความนิดๆหน่อยๆแต่ทำสูตรใหม
1: ่
0: ไม่ใส่น้ำตาลไงแต่
2: กลมกล่อม
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่อนข้างยากนะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องลองนะ
2: เดี๋ยวต้องลอง
0: ถ้าไม่เกรงใจนี่เปิดชิมเลย
1: อีกหนึ่งตัวค่ะอภัยบีตัวนี
0: ้
2: สุดท้ายครับก็คืออภัยบีตัวเนี้ยต้องบอกว่าไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ว่าเรามีการอัปเดตงานวิจัยใหม
0: ่
2: แล้วก็คือเราก็พยายามทำศึกษาให้มันลึกมากขึ้นนะก่อนหน้านี้อภัยบีก็จะใช้สำหรับช่วยนอนหลับนะครับแล้วก็ช่วยผ่อนคลายนะครับในปีนี้เราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับความจำสมองเน
0: า
2: ะสำหรับคนที่มีความจำสั้นเป็นกันหรือยังฮะความจำสั้น
0: เริ่มแล้วค่ะ
2: เริ่มแล้ว
0: บางทีนะหารีโมททีวีไม่เจอไปเปิดตู้เย็นเจอรีโมทอยู่ในที่แช่ไข่ใน
1: ตาเป็นตา
0: อยู่ที่ไหนคะ
1: บนศีรษะตัวเอง
0: เริ่มเป็นแล้วเริ่มแล้ว
2: ก็คือจริงๆก่อนหน้านี้อภัยบีเนี่ยนอกจากเรื่องของการนอนหลับเนี่ยนะครับเราก็มีการศึกษาเรื่องกับช่วยสมองนะครับเร
1: ื่อง
2: ฟื้นฟูความจำมาส
0: ัก
2: พักแล้วก็ต้องบอกว่า

0: ยาตัวนี้กับผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่กินยานอนหลับอยู่แล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้สมุนไพรนะครับเนื่องจากยานอนหลับช่วยหลับได้จริงเนา
1: ะ
0: เพียงแต่ว่ายานอนหลับแผนปัจจุบันกินแล้วมันก็ติดยาใช่ไหมแบบบางคนตาเนี่ยหยุดไม่ได้เลยคุณหมอต้องแบบกินยาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็ยานอนหลับกินนานๆกลายเป็นสาเหตุความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้
1: อ
0: ีกนะฮะยิ่งกินยิ่งหลับได้แต่ว่าสมองเสื่อมไปอีกอะไรเงี้ย
1: แต่ก็อย่างที่ย้ำกันนะคะว่าสมุนไพรทุกตัวทุกชนิดก่อนที่จะไปหาซื้อมาจะต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนนะคะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อความปลอดภัย
2: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะคุยเยอะกว่านี้นะคะเนื่องจากว่าคุณอาจารย์แอคเองเนี่ยก็อยู่กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วก็มีประสบการณ์มามากๆนะคะแต่ว่าเวลาจำกัดค่
1: ะ
2: ให้อาจารย์แอคฝากทิ้งท้ายโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยแล้วก็ฝากเชิญชวนร่วมงานไปที่บูธด้วยค่ะ
0: ครับปีนี้นะครับก็สุดท้ายคอนเซปต์ก็คือเราใช้สมุนไพรพึ่งพาตัวเองนะครับดูแลตัวเองทั้งในยามปกติแล้วสามารถดูแลตัวเองในยามที่มีภัยพิบัติได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเริ่มต้นนะครับการใช้สมุนไพรเนี่ยก็ยินดีนะครับเรียนเชิญเข้ามาที่บูธของโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับซึ่งก็มีสมุนไพรรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ดูเขาเรียกว่าสามารถติดต่อพวกเราได้ทางออนไลน์ก็ได้บางคนไม่สะดวกนะครับก็ลองเข้ามาคุยกันครับ
2: ตอนนี้นะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook Live กันหน่อยค่ะเพราะว่าถล่มทลายมากตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเราแจกหนังสืออาจารย์แอคก็บอกว่าแจกอีกค่ะเรายังมีเวลาเหลืออีก
1: 2 นาที
2: นะคะแล้วก็ใครที่จะโทรจองหนังสือโทรเข้าไปได้ที่เบอร์0227769718
1: ค
2: ่
1: ะ
2: และอีกเบอร์ค่ะคุณอ้ออ
1: ีก1เบอร์นะคะ026918437
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 026918437 2เบอร์นี้นะคะ
2: แล้วก็ย้ำนะคะสำหรับใครที่จะโทรเข้ามานะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปเนี่ยค่าใช้จ่ายไม่มีนะโทรมาขอฟรีได้ค่ะแล้วก็สามารถจองผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะในเวลาที่เรากำหนดไว้คือจบรายการนี้เราก็จะไม่ได้รับแจกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้หลายอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์แอคนะคะเภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงซึ่งเราไม่เคยเจอเลย
2: หล่อมากๆ
1: หล่อมากๆจริงๆ
2: บอกไว้ก่อนนะคะคุณหมอหล่อมากแล้วใครฟังวิทยุอยากจะเห็นหน้าคุณหมอนะคะว่าหล่อแค่ไหนเข้ามาติดตามได้กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ค่ะหรือว่าจะรับชมรับฟังย้อนหลังก็ได้นะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เภสัชกรณัฐดนัยมุสิกวงหรือว่าอาจารย์แอคนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะ
2: และสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วค่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริง

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเร่งขยายผลไปยังผู้บงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเพื่อเร่งขยายผลไปยังผู้บงการและเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีชาวไทยและนางทักษพรอายุ42ปีชาวลาว2ผู้ต้องหาที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเบื้องต้นจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองทำหน้าที่รับจ้างบรรจุและนำส่งพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ภายในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการตรวจสอบก่อนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจคนบ้านพักของ2ผู้ต้องหาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงเชิญตัวมาสอบสวนจากข้อมูลพบว่าทั้งสองมีหน้าที่นำกล่องพัสดุที่จัดเตรียมไว้แล้วจากประเทศเพื่อนบ้านไปส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนผ่านพัสดุไปรษณีย์แต่ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินหญิงที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนจะเร่งขยายผลไปยังผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
6: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะ ชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวและประชาชนที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดด้วยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้สามารถปรับตัวต่อความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งสิ้น12รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ออกจากสถานที่กักตัวแล้วและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลกว่าจะกลายเป็นการระบาดเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยืนยันมาโดยตลอดว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกจากเชื้อไวรัสฮันตาอยู่ในระดับต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
9: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับเรื่องราวของแมงมุมที่มีพิษเป็นข่าวคราวเป็นระยะระยะนะครับและก็วันนี้เรามารู้จักกับแมงมุมกันนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในพวกสัตว์ขาปล้องนะครับหรืออาร์โทพอดนะครับเช่นเดียวกับแมลงกิ้งกือปูเป็นต้นนะครับแล้วก็มีรูปทรงลักษณะและก็ขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับแล้วก็บางชนิดมีลำตัวที่กว้างมากนะครับบางชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาวนะครับขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นนะครับเช่นมดหรือปูเพื่อใช้ในการพรางตัวนะครับโดยแมงมุมนั้นนะครับถูกค้นพบมาแล้วกว่า 40,000 ชนิดนะครับและก็ยังมีชนิดใหม่ๆนะครับถูกค้นพบเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่าจำนวนที่ถูกค้นพบนี้นะครับเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีเท่านั้นนะครับโดยแมงมุมขนาดเล็กที่สุดพบที่ประเทศโคลัมเบียนะครับในทวีปอเมริกาใต้นะครับมีความยาวเพียง 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับและก็ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือแมงมุมกินนกโกไลแอคนะครับมีความยาวลำตัว12ถึง 33เซนติเมตรนะครับหรือขนาด25ถึง33เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับและก็แมงมุมพบได้ในแถบทุกภูมิภาคของโลกนะครับไม่เว้นกระทั่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งและก็ร้อนอบอ้าวหรือในถ้ำลึกหรือภูเขาสูงหรือในน้ำทั้งหมดก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับคุณฟังครับแมงมุมนะครับจะกินอาหารจำพวกเพลี้ยอ่อนตัวหนอนผีเสื้อแมลงวันยุงนะครับปลวกด้วงมดเป็นต้นนะครับจึงมีความสำคัญในระบบนิเวศทางเกษตรนะครับและก็ระบบนิเวศทั่วไปนะครับโดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อก็จะสร้างใยเพื่อเป็นรังอาศัยและก็ดักเหยื่อนะครับในขณะที่บางชนิดไม่สามารถสร้างใยก็มีนะครับซึ่งจะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับรูปร่างและก็รูปแบบการอยู่อาศัยของแมลงมุมในแต่ละชนิดในพื้นที่นั้นๆ นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ี่ยวที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนโดยในหนึ่งวันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
1: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
5: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตาดูตา
4: แล้วแม่เฒ่ารู้มาจากไหนนี
5: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
4: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคมก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการจัดหางานเล่าข่าวจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองทางสวทระนอง FM 107.25 MHz และในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันภาวดีพรมรัตน์นักวิชาการแรงงานนะคะซึ่งวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะให้มาดำเนินการรายการนะคะจัดหางานเล่าข่าวนะคะก็วันนี้พบกันที่ทางสถานีวิทยุสวทนะคะแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้ให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะได้มีข่าวสารต่างๆนะคะมาให้มาเล่าสู่กันฟังนะคะกับพี่น้องประชาชนนะคะนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการหรือแม้แต่แรงงานต่างด้าวนะคะที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะก็วันนี้นะคะก็คือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองเนี่ยค่ะที่อยากจะแจ้งให้ทราบแล้วก็ให้ทุกคนเร่งรัดดำเนินการเนี่ยค่ะก็คือแรงงานต่างด้าวนะคะที่เพิ่งดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานนะคะไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่2ธันวาคม2568ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานนะคะหมดอายุวันที่31มีนาคม2569นะคะซึ่งจะต้องดำเนินหากประสงค์จะทำงานอยู่ในประเทศไทยนะคะก็จะต้องดำเนินการนะคะขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานไปอีก1ปีนะคะก็คือจะสิ้นสุดวันที่31มีนาคม2570นี้นะคะซึ่งถามว่าเมื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานเสร็จแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะต้องเร่งดำเนินการนะคะก็คือให้ได้มาซึ่งหนังสือรับรองบุคคลหรือหนังสือเดินทางนะคะที่เราเรียกสั้นๆว่า CI หรือพาสปอร์ตนะคะก็ทุกคนนะคะจะต้องเร่งดำเนินการนะคะให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะศูนย์ที่เปิดอยู่ก็อย่างที่ทราบกันก็มี5ศูนย์เหมือนเดิมนะคะก็คือชลบุรีนะคะสมุทรสาครสมุทรปราการนะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้ค่ะก็ถ้ายังไงก็คือรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะถามว่าเมื่อเราเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยค่ะสิ่งต่อไปที่เราจะต้องดำเนินการคืออะไรนะคะก็เมื่อเราดำเนินการได้มาซึ่งหนังสือเดินทางหนังสือรับรองบุคคลแล้วเนี่ยค่ะนายจ้างนะคะก็คืออย่าลืมเข้ารับการตรวจดงกราวีซ่านะคะเพื่อให้การทำงานในราชอาณาจักรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแรงงานต่างด้าวจะต้องดำเนินการตรวจดงกราวีซ่าให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็คือจะมี2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือเป็นมติ2ธันวาคม2568นะคะก็คือเป็นแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานหมดวันที่31มีนาคม2569อันนี้นะคะเมื่อท่านตีวีซ่าแล้วก็คือจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่28กันยายน2569นี้นะคะเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องแนบเข้าระบบด้วยนะคะก็คือระบบ e-work permit ที่เราได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานกันนะคะเพื่อที่ให้แรงงานต่างด้าวของเรานะคะมีสิทธิ์ทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องนะคะซึ่งก็จะสบายใจทั้งนายจ้างและตัวต่างด้าวนะคะทำงานโดยไร้กังวล นะคะอันนี้ค่ะก็คืออยากจะให้นายจ้างนะคะแล้วก็ผู้แทนนายจ้างนะคะแล้วก็ตัวคนต่างด้าวเองนะคะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะภายในระยะเวลาที่เขากำหนดนะคะก็คือจะย้ำอีกครั้งก็คือให้แล้วเสร็จภายในวันที่28กันยานะคะซึ่งนายจ้างจะต้องแยกนะคะว่าคือ1การจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนายจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569นะคะอันนี้ในเรื่องของการจัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางนะคะหรือที่เราพูดกันสั้นๆที่เรารู้กันทั่วไปก็คือพาสปอร์ตนะคะคำว่าพาสปอร์ตก็คือหมายถึงที่แรงงานต่างด้าวถือหรือเป็นเล่มสีแดงนะคะอันนี้จะเรียกว่าพาสปอร์ตนะคะส่วนไอ้ที่เราเรียกว่าหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI ก็คือเป็นเล่มสีเขียวๆอันนี้นะคะซึ่งตัวคนต่างด้าวเองนะคะนายจ้างจะต้องพาคนต่างด้าวนะคะไปจัดทำนะคะแล้วก็ให้แล้วเสร็จถึงให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะเมื่อท่านใดมาซึ่ง CI และพาสปอร์ตแล้วนะคะนายจ้างก็จะต้องนำแรงงานต่างด้าวไปติดต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนองนะคะเพื่อดำเนินการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรนะคะต่อไปนะคะแล้วก็แนบเข้าในระบบของระบบ e-work permit ด้วยนะคะอันนี้ถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวตามมติ2ธันวาคม2568นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือเป็นในส่วนของเมื่อเราจัดทำหนังสือเดินทางเสร็จแล้วนะคะตรวจลงตราวีซ่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมแนบเข้าระบบด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนต่างด้าวของทุกคนเนี่ยค่ะคือทำงานแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าอันนี้คือต่ออายุ
ุใบอนุญาตทำงานแล้วแต่ทำไมคือยังไม่ได้ใบอนุญาตทำงาน e-work permit ก็คืออยากจะชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่าในการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวเนี่ยค่ะก็คือมันจะมี2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยที่หมด13กุมภาพันธ์2570เป็นกลุ่มที่ดำเนินการขั้นตอนแรกในระบบ CLMV ซึ่งเป็นระบบของกรมการจัดหางานนะคะอันนี้เมื่อท่านต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้วกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะยังไม่ได้รับ e-work permit ก็คือเป็นบัตรสีชมพูนะคะเพราะว่าอยู่ระหว่างการรอทางกรมการจัดหางานเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดส่งมาให้จัดหางานจังหวัดในพื้นที่เพื่อแจกจ่ายให้กับคนต่างด้าวต่อไปนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเขาถามว่าเอาเฮ้ยแล้วทำไมเนี่ยกลุ่มนี้ถึงได้ e-work permit แล้วก็คือจะเป็นกลุ่มที่ต่อเข้าระบบของที่เราเรียกว่าระบบ outsource นะคะที่เปิดให้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะซากกลุ่มนี้ค่ะเมื่อท่านดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้วนะคะก็เขาจะขึ้นระบบอะค่ะว่าให้เรานัดหมายเพื่อผลิตใบอนุญาตทำงานนะคะซึ่งระนองจะมี2ศูนย์ด้วยกันนะคะที่ให้เราเลือกเพื่อไปผลิตใบอนุญาตทำงานนะคะก็คือศูนย์บริการออกใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวนะคะก็คือโลตัสนะคะแล้วก็อีกศูนย์ก็คือจะเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ที่ตลาดภูมิชนกนะคะก็คือศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองสาขาระนองนะคะอันเนี้ยซึ่งในพื้นที่จังหวัดระนองอะค่ะสามารถเลือกได้20ซึ่งบางคนก็บอกว่าอุ๊ยทำไมตอนนี้คิวเยอะมากเต็มไปถึงเดือนสิงหาแล้วก็อยากจะให้นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างหรือตัวคนต่างด้าวเนี่ยค่ะที่ยื่นเข้าระบบอ่ะนะคะพยายามเข้าไปตรวจเช็คดูค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาเนี่ยยังมีวันว่างเพราะเนื่องจากบางคนเนี่ยค่ะคืออาจจะติดภารกิจไม่ได้มานัดหมายในช่วงระยะเวลาที่เรานัดหมายไว้เราไม่ได้มาผลิตใบอนุญาตทำงานนะคะซึ่งบางคนก็เลื่อนการนัดหมายมันก็จะทำให้มีช่องว่างอยู่เพราะฉะนั้นนะคะตัวนายจ้างผู้แทนนายจ้างนะคะหรือคนต่างด้าวเองเนี่ยค่ะก็ต้องแบบขยันนะคะที่จะเข้าไปดูระบบนิดนึงว่ามีช่วงไหนบ้างเพราะบางทีเนี่ยค่ะคือเจ้าหน้าที่ลองเข้าไปดูอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีวันที่3กรกฎาคมว่างอยู่5คิวเวลา9โมงเวลาเที่ยงบ่ายโมงบ่าย2อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือรบกวนนิดนึงนะคะว่าให้ขยันเข้าไปดูนะคะเพราะว่าเผื่อมีบางทีเนี่ยค่ะเขาเลื่อนนะคะเขาเลื่อนนัดการนัดหมายนะคะก็จะทำให้วันนั้นๆเนี่ยค่ะก็คือจะมีเวลาว่างนะคะแล้วก็มีคิวว่างให้กับเรานะคะถ้าใครที่ยังนัดหมายไม่ได้นะคะหรือว่านัดหมายได้แต่ระยะเวลาห่างไกลนะคะก็ลองย้อนกลับมาดูนะคะก็เราเลือกในระบบนะคะว่าเลื่อนวันนัดหมายนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นให้เราเลือกศูนย์นะคะแล้วเราก็ทำการเลือกศูนย์แล้วก็คีย์คำว่าจังหวัดระนองแล้วก็จะเด้งให้2ศูนย์นะคะก็คือศูนย์ตลาดภูมิชนกนะคะแล้วก็ซึ่งตลาดภูมิชนกเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่าออกใบอนุญาตทำงานนะคะศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดระนองอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นอยู่ที่ตลาดภูมิชนกนะคะแต่ถ้าศูนย์โลตัสระนองก็คือจะอยู่ที่โลตัสเลยนะคะอันนี้ก็ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ลองเลือกวันเลือกอะไรกันดูนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นที่จะแจ้งให้ทราบอีกอันนึงนะคะในส่วนของสำนักงานจัดหางานนะคะหรือถ้าใครที่มีปัญหานะคะหรือว่ามีข้อขัดข้องในการใช้ระบบ e-work permit นะคะที่กรมการจัดหางานได้ปรับปรุงระบบการให้บริการนะคะก็โทรสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะที่หมายเลข0778620268นะคะแล้วก็อีกความห่วงใยหนึ่งของท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะซึ่งตอนนี้นโยบายของรัฐบาลนะคะก็ให้กวาดล้างในเรื่องในเรื่องของนอมินีนะคะในส่วนของนอมินีนะคะแล้วก็งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะให้ในจ้างสถานประกอบการนะคะที่จ้างแรงงานต่างด้าวอะค่ะถ้าท่านจ้างให้ลูกจ้างต่างด้าวของท่านขายของหน้าร้านนะคะก็ขอให้ท่านดำเนินการนะคะเพิ่มตำแหน่งงานให้กับคนต่างด้าวให้เรียบร้อยนะคะซึ่งค่าธรรมเนียมในการเพิ่มเนี่ยค่ะก็คือจะแค่400บาทนะคะในการเพิ่มตำแหน่งงานถามว่าหลักฐานต้องใช้อะไรบ้างก็คือ1ตัวนายจ้างเองจะต้องจดทะเบียนการค้านะคะมีใบทะเบียนพาณิชย์นะคะ2นายจ้างได้ยื่นชำระภาษีนะคะกับสรรพากรเรียบร้อยนะคะแล้วก็3นายจ้างจะได้ขึ้นทะเบียนลูกจ้างนะคะแล้วก็จ่ายค่าประกันสังคมให้กับลูกจ้างนะคะก็หลักฐานที่จะใช้ในการขอตำแหน่งขายของหน้าร้านนะคะก็คือจะเป็นอย่างที่ว่านะคะนะคะถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นบุคคลถามว่ากรณีที่เป็นนิติบุคคลขอขายของหน้าร้านได้ไหมได้นะคะซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะก็คือเปิดกิจการมาน้อยกว่า1ปีนะคะก็จะจ้างได้สูงสุดนะคะ3คนไม่มีเงินได้นะคะเกิดขึ้นในรอบปีภาษีที่ผ่านมาเนี่ยจ้างได้1คนนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็มีลูกจ้างคนไทย10คนขึ้นไปก็จ้างได้เพิ่มอีก1คนนะคะหรือถ้าเกิดว่าเรารวมลูกจ้างคนไทยแล้ว20คนเนี่ยค่ะก็จะจ้างได้2คนนะคะซึ่งคำว่าขายของหน้าร้านอันนี้ค่ะก็คือหมายถึง
ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์คิดเงินนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนสมมุติว่าเรามีลักษณะงานจิ้มไปสแกนบาร์โค้ดขายของไปว่าอันนี้20 30รวมแล้ว 1,000 กว่าบาทเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์อันเนี้ยเราไม่ได้เรียกว่าพนักงานขายของหน้าร้านนะคะอันนั้นจะเป็นงานเสมียนนะคะงานบัญชีนะคะอันนั้นจะไม่ได้อยู่ในประเภทของขายของหน้าร้านขายของหน้าร้านเหมือนที่เราเห็นก็คือเป็นร้านค้าทั่วไปนะคะคือร้านขายส่งขายปลีกทั่วไปที่ไม่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันเนี้ยเราถึงจะเรียกว่าขายของร้านนะคะเหมือนอย่างเช่นนายจ้างไม่อยู่ไปธุระรับลูกที่โรงเรียนไปธนาคารหรือไปประชุมอะไรก็แล้วแต่เนี้ยค่ะแล้วเราให้ลูกจ้างต่างด้าวขายของโดยรับเงินทอนเงินด้วยตัวเองที่ไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาช่วยในการขายนะคะอันนี้ก็ซึ่งจะถือว่าเป็นขายของหน้าร้านนะคะกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาอย่างที่บอกอะค่ะถ้าเกิดเราเพิ่งจดทะเบียนการค้าไปยังไม่ครบรอบชำระภาษีอันเนี้ยค่ะจ้างได้1คนนะคะแต่หลักเกณฑ์ก็คือเหมือนกันค่ะก็จะต้องมีใบทะเบียนการค้านะคะแล้วก็หลักฐานการจ่ายประกันสังคมให้กับลูกจ้างคนที่เราจะขอตำแหน่งขายของหน้าร้านได้นะคะอันนี้ค่ะแต่ถ้าเราชำระภาษีถ้าครบรอบภาษีแล้วเราชำระภาษีเนี่ยค่ะตั้งแต่1บาทไม่เกิน 50,000 บาทเนี่ยเราก็จะจ้างคนต่างด้าวได้3คนนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์ที่กรมการจัดหางานได้กำหนดไว้สำหรับคนที่จ้างงานในตำแหน่งพนักงานขายของหน้าร้านนะคะอันนี้ก็คือทำได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่าธรรมเนียมอันน้อยนิด400บาทก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมายื่นขอขายของหน้าร้านให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายสบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะคะส่วนอีกตำแหน่งงานนึงที่เราเจอและเราพบบ่อยนะคะที่นายจ้างไม่มาเพิ่มให้คนต่างด้าวก็คือเป็นช่างก่อสร้างอาคารนะคะแล้วก็ช่างไม้นะคะหรือว่าช่างก่ออิฐอะไรพวกนี้ค่ะคนที่ทำงานเป็นช่างฝีมือเหล่านี้ค่ะก็คือผ่อนผันให้เพราะเนื่องจากแรงงานไทยเนี่ยค่ะขาดแคลนนะคะก็อยากจะให้นายจ้างเนี่ยค่ะประกาศรับสมัครช่างคนไทยก่อนนะคะถ้าเราประกาศรับสมัครไปแล้ว7วันเนี่ยค่ะยังไม่มีคนมาสมัครถามว่านายจ้างจะประกาศรับสมัครช่างคนไทยได้ที่ไหนนะคะอันนี้ก็ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะเข้าไปสอบถามรายละเอียดและขอแบบฟอร์มการแจ้งได้นะคะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองเมื่อท่านประกาศรับสมัครช่างคนไทยไม่ว่าเป็นช่างไม้ช่างอิฐหรือว่าช่างก่อสร้างอาคารแล้วเนี่ยค่ะภายใน7วันไม่มีคนไทยมาสมัครเนี่ยค่ะก็ขอให้ท่านเนี่ยค่ะยื่นคำขอนะคะขอเพิ่มตำแหน่งช่างก่อสร้างอาคารให้กับลูกจ้างของท่านได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าบางนายจ้างอะค่ะที่ยื่นขอมาเนี่ยเขาก็จะขอเลยว่าช่างอิฐช่างไม้ช่างก่อสร้างอาคารซึ่งจะขอทั้ง3ตำแหน่งคนเดียว3ตำแหน่งอย่างเงี้ยในใบอนุญาตใบเดียวคือไม่ได้นะคะก็คือต้องขอไปเลยว่าคนนี้ทำช่างไม้คนนี้ทำช่างอิฐคนนี้ทำช่างก่อสร้างอาคารนายจ้างจะต้องแยกให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอนุญาตให้ได้นะคะว่าของท่านเนี่ยค่ะเป็นช่างก่อสร้างอาคารด้วยช่างอิฐด้วยช่างปูนด้วยในคนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใบอนุญาตทำงานเราเนี่ยไม่สามารถที่จะออกให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนายจ้างต้องไปดูแล้วก็ไปคัดกรองลูกจ้างของตนเองนะคะว่าคนไหนที่ทำงานฝีมือด้านช่างไม้นะคะคนไหนที่มีงานฝีมือช่างก่ออิฐนะคะแล้วก็ช่างก่อสร้างอาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยค่ะก็คือข้อกังวลใจของท่านจัดหางานก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับนายจ้างผู้ประกอบการนะคะที่เพิ่มตำแหน่งช่างก่อสร้างอาคารให้กับลูกจ้างแล้วนะคะก็ให้ท่านควบคุมกำกับดูแลลูกจ้างของท่านด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเจอกรณีที่นายจ้างอะค่ะไม่มีงานให้ลูกจ้างทำแล้วลูกจ้างเนี่ยจะไปรับเหมาเองนะคะก็คือหมายถึงว่าไปติดต่องานเองและรับเหมาเองแล้วก็พาลูกจ้างที่เป็นเพื่อนแรงงานด้วยกันที่อยู่กับนายจ้างเดียวกันเนี่ยค่ะไปทำรับเหมาเองนะคะอันเนี้ยถือว่าผิดนะคะถ้านายจ้างไม่ห้ามไม่ปรามแล้วก็นายจ้างบอกว่าอ๋อพอดีผมช่วงนี้ผมไม่มีงานเลยพี่ช่วงนี้ผมไม่มีงานเลยน้องผมก็เลยให้เขาไปหางานทำกันเองอันเนี้ยไม่ได้นะคะถือว่านายจ้างรู้นายจ้างก็จะมีความผิดฐานให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ที่จะทำได้ด้วยนะคะเพราะเราอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานเป็นช่างเนี่ยค่ะเพื่อที่มาช่วยนายจ้างทดแทนแรงงานไทยที่เราหาไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าเปิดช่องทางให้เขาไปรับเหมางานเองเป็นการแย่งอาชีพคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะเหมือนอย่างเช่นที่ผ่านมาสำนักงานจัดหางานเนี่ยก็ได้ไปกวดขันนะคะตรวจสอบดูแลแล้วเราก็ได้ดำเนินการจับกลุ่มมาก็มีนะคะก็คือตัวนายจ้างบอกว่าไม่มีงานให้ลูกจ้างทำก็เลยไม่มีเงินที่จะจ้างก็เลยให้ลูกจ้างเนี่ยค่ะไปหางานทำเองนะคะซึ่งเขาก็ไปรับเหมางานเองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นการตัดราคาช่างคนไทยนะคะอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะต้องขอเน้นย้ำนายจ้างผู้ประกอบการด้วยนะคะเข้าใจว่าบางทีท่านเนี่ยไม่มีลูกจ้างทำงานในตำแหน่งนี้ก็เลยต้องเพิ่มตำแหน่งงานให้คนต่างด้าวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ
ดีมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะดีก็คือคนที่เชื่อฟังนายจ้างสถานประกอบการแล้วเรามีงานให้เขาทำตลอดเวลาเขาก็จะอยู่ในโอวาทของเราเขาก็จะทำภายใต้ข้อสั่งการของเรานะคะแต่ถ้าวันไหนที่แบบคือเราไม่อยู่นะคะหรือว่าเราไม่มีงานให้เขาทำอันนี้ค่ะเขาก็จะใช้โอกาสตรงนี้ค่ะไปรับเหมาด้วยตนเองนะคะไปรับจ้างด้วยตนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสำนักถ้ามีข้อร้องเรียนมาหรือถ้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรวจเจอนะคะทางเราก็จะดำเนินคดีนะคะทั้งนายจ้างแล้วก็ตัวลูกจ้างนะคะก็ลูกจ้างก็คือฐานทำความผิดนะคะฐานทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ได้นะคะถามว่าตรงเนี้ยตัวคนต่างด้าวอะค่ะมีโทษเท่ากับไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนะคะแล้วก็ส่งกลับแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตทำงานด้วยนะคะอันนี้คือเป็นโทษของคนต่างด้าวนะคะส่วนนายจ้างถ้าท่านรับรู้และให้คนต่างด้าวไปทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้อันนี้นะคะก็คือมีโทษปรับเทียบเท่าเหมือนกันค่ะกับที่เราจ้างคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะก็คือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 นะคะต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะคะอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะฝากนายจ้างผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการก่อสร้างแล้วเราเพิ่มตำแหน่งช่างให้เขานะคะอันนี้ก็ฝากท่านช่วยกำกับดูแลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือเป็นข้อกังวลใจของท่านจัดหางานนะคะคือไม่ใช่ว่าท่านขอมาแล้วจัดหางานจะไม่ให้นะคะแต่ก็คือขอฝากนิดนึงถ้าใครที่ขอเยอะเกินไปอะค่ะบางทีเราก็อาจจะตั้งเงื่อนไขให้นะคะว่าอาจจะให้ตามสัญญาจ้างเมื่อหมดสัญญาแล้วอาจจะให้ท่านกลับไปทำในตำแหน่งกรรมกรเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางนายจ้างก็ขอมาเยอะเกินความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะในช่างก่อสร้างอาคารเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นข้อกังวลของสำนักงานนะคะว่าเมื่อเราอนุญาตให้เยอะๆไปแล้วถ้านายจ้างกำกับควบคุมดูแลไม่ดีเขาก็อาจจะไปแย่งอาชีพของตัวคุณเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลตรงนี้นะคะก็คืออันนี้ก็ข้อกังวลนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นร้านเสริมสวยนะคะเป็นทำเสริมสวยก็นายจ้างผู้ประกอบการร้านเสริมสวยก็ถามมาเยอะว่าน้องเนี่ยพี่จะจ้างคนต่างด้าวทำงานในกิจการเสริมสวยได้ไหมถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่นายจ้างจะต้องให้คนต่างด้าวทำงานในตำแหน่งกรรมกรนะคะก็คือปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดร้านหรือทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมสวยอะไรแบบนี้ค่ะได้แต่ถ้าท่านจะให้ไปสระผมไปทำเล็บนะคะไปแต่งหน้าไปกันคิ้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ค่ะเพราะมันเป็นช่างเสริมสวยนะคะหรือว่าช่างตัดแต่งทรงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือตัวนายจ้างเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือหลายๆคนก็คือรับมาแล้วก็คือแอบให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานช่างเสริมสวยไม่ว่าจะตัดผมซอยผมทำสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาทำได้หมดและพอสักวันหนึ่งเมื่อเขาทำได้สำเร็จเขาทำเก่งเขาก็จะออกไปแอบเปิดร้านเองหรือบางคนตอนนี้ที่สำนักงานจัดหางานตรวจเจอเนี่ยค่ะก็คือจะไม่เปิดร้านเองนะคะเขาไม่เปิดเป็นร้านนะคะแต่เขาจะทำเป็นฟรีแลนซ์อุปกรณ์ครบคันหมดค่ะก็คือจะอยู่ในบ้านนะคะแล้วพอคนไหนที่จะทำก็โทรแจ้งมาให้ไปทำอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็อีกอาชีพหนึ่งนะคะที่เป็นอาชีพที่จะแย่งนายจ้างคนไทยของเรานะคะแย่งผู้ประกอบการร้านเสริมสวยของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คือฝากนิดนึงค่ะให้ช่วยกันช่วยสอดส่องดูแลนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดว่าพบเห็นนะคะคนต่างด้าวทำงานแย่งอาชีพนะคะก็โทรแจ้งได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะหมายเลข0778620268นะคะอันนี้ค่ะเมื่อท่านแจ้งมาเนี่ยทางเราก็จะไปตรวจสอบให้นะคะก็ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาดูข้อกฎหมายกันนิดนึงนะคะอย่างที่เราพูดว่างานที่ห้ามคนต่างด้าวทำมีอะไรบ้างนะคะก็คือมี27งานห้ามนะคะที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดเลยนะคะก็คือถ้าบ้านเราเนี่ยคือจะไม่ค่อยเจอหรอกค่ะงานแกะสลักไม้นะคะงานขับขี่ยางยนต์นะคะแล้วก็งานขายท่อตลาดนะคะงานเจรไนเพชรพลอยนะคะแล้วก็งานตัดผมงานร้านงานเสริมสวยนะคะงานทอผ้าด้วยมืองานทอเสื้อนะคะเครื่องใช้นะคะงานทำกระดาษสาด้วยมือนะคะงานทำเครื่องเงินเนี่ยค่ะแล้วก็ทำเครื่องดนตรีไทยนะคะงานทำเครื่องถมนะคะแล้วก็งานทำเครื่องเงินเครื่องทองนาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานทำเครื่องเขินนะคะแล้วก็งานทำตุ๊กตาไทยนะคะงานทำบาทพระนะคะงานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือนะคะแล้วก็งานทำพระพุทธรูปงานทำร่มกระดาษสาหรือผ้านะคะงานนายหน้าหรือตัวแทนงานนวดไทยนะคะอันนี้อย่างเช่นร้านนวดเนี่ยค่ะถ้าใครไปใช้บริการร้านนวดแล้วเจอคนต่างด้าวที่เป็นสัญชาติลาวหรือสัญชาติเมียนมาหรือเวียดนามนะคะทำเป็นคนนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งมาได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะอันนี้แล้วก็งานม้วนบุหรี่ด้วยมือนะคะงานมักคุเทศน์นำเที่ยวอันเนี้ยค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่าคือใครที่ไปพบเจอไปเที่ยวแล้วมีคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเป็นไกด์คอยแนะนำให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แจ้งมาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างที่เราเจอบ่อยๆที่จังหวัดระนองก็คืองานเร่ขายสินค้าอันนี้นะคะปั่นจักรยานขายดอกไม้ปั่นจักรยานขายไอศกรีมนะคะขายโรตีนะคะหรือขายอะไรแล้วแต่ก็ที่เป็นแบบคือเร่ขายสินค้าอันนี้ค่ะก็ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นงานห้ามโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้ถ้าใครเจอใครพบเห็นก็สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะแล้วก็งานเรียงพิมพ์ตัวอักษรด้วยมือนะคะงานสาวบิดเกี้ยวไหมด้วยมืองานเสมียนพนักงานธุรการอันนี้ค่ะเลขานุการอันนี้นะคะก็อยากจะฝากเน้นย้ำเตือนด้วยนะคะคำว่างานเสมียนงานพนักงานเลขานุการนี่คืองานอะไรคะก็คืออย่างเช่นเราเปิดออฟฟิศเนี่ยค่ะแล้วก็ให้คนต่างด้าวทำงานธุรการงานเสมียนคือส่งเฟกรับโทรศัพท์นะคะงานทำเอกสารฝ่ายบุคคลชั่งน้ำหนักจดปริมาณน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นงานเสมียนงานธุรการก็เป็นงานห้ามนะคะเพราะฉะนั้นฝากช่วยดูช่วยกำกับดูแลกันด้วยนะคะเพราะคนไทยอย่างเช่นน้องๆที่จบปวช.ปวส.อันนี้ทำได้เราก็จ้างให้เขาทำได้นะคะเป็นการสนับสนุนคนในพื้นที่หรือว่าเยาวชนในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะให้เขาได้มีงานทำนะคะอันนี้ค่ะก็ถ้ายังไงก็คือขอฝากช่วยกันกำกับดูแลกำชับด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครมีเบาะแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งมาได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะแล้วเราก็จะไปช่วยกันตรวจสอบได้นะคะก็เดี๋ยวนะคะต่อไปเราก็จะคือมาต่อกันที่ข้อกฎหมายบทบัญญัตินะคะอันนี้อีกครั้งนึงนะคะถ้ายังไงตอนนี้นะคะก็พักเบรกนะคะฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีสักเพลงนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องด้วยข้อกฎหมายต่างๆอีกนะคะ

0: ตั้งขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-026-8
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกันต่อในช่วงที่2นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็อยากจะฝากอีกอันนึงนะคะก็คือสำหรับเรานะคะพื้นที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมานะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ค่ะที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยขาดแคลนแรงงานจังเลยเนื่องจากเนี่ยที่ผ่านมาฉันทำใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวแล้วขอใบอนุญาตทำงานถูกต้องทำหนังสือเดินทางหนังสือรับรองบุคคลให้เรียบร้อยเขาก็จากฉันไปแล้วไปทำงานที่อื่นซึ่งมีค่าจ้างที่ดีกว่ามีสวัสดิการที่ดีกว่าทำให้เราขาดแคลนแรงงานนะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโดยเฉพาะท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะนางสาวบุษยาหอสุชาตินะคะท่านก็มีข้อกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ก็คือยังมีทางออกนะคะให้กับนายจ้างท่านก็ฝากเน้นย้ำเลยค่ะว่าถ้ายังไงอย่าลืมประชาสัมพันธ์นายจ้างสถานประกอบการนะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระนองนะคะใครที่จ้างแรงงานต่างด้าวตอนนี้นะคะก็คือเรามีข้อดีกว่าจังหวัดอื่นๆนะคะหลายๆจังหวัดก็คือมีแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ถือ border pass นะคะอันนี้ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะคำว่าอำเภอเมืองนะคะก็ไปได้ถึงตำบลราชกรูดนะคะแล้วก็ตำบลทรายแดงนะคะตำบลเหงานะคะตำบลเกาะพยามนะคะที่เป็นอำเภอเมืองอะค่ะสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะที่ลักษณะตามฤดูกาลหรือไปเช้าเย็นกลับนะคะหรือที่เราเรียกว่ามาตรา64นะคะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถือ border pass มานะคะอันนี้ขั้นตอนต้องทำยังไงนะคะขั้นตอนอันดับแรกนะคะเมื่อคนต่างด้าวมาสมัครงานนะคะเราจะต้องดูก่อนเลยค่ะว่า border pass เขาเนี่ยยังคงมีวีซ่าอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไหมนะคะถ้าเกิดว่ายังมีนะคะแล้วก็เหลือระยะเวลานะคะ7วันขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบเนี้ยค่ะก็ให้นายจ้างถ้าประสงค์จะจ้างงานนะคะก็ให้ท่านนำไปตรวจสุขภาพนะคะที่โรงพยาบาลระนองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรประกันสุขภาพและใบรับรองแพทย์นะคะเมื่อท่านได้ใบรับรองแพทย์บัตรประกันสุขภาพแล้วให้ยื่นเข้าระบบในระบบ e-work permit ถามว่าแล้วในระบบ e-work permit ทำยังไงนะคะถ้านายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วท่านก็จะทราบดีอยู่แล้วเพราะจะต้องใช้ username รหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ส่วนใครที่ยังไม่มีนะคะอันนี้ก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะโดยที่ลงทะเบียนผ่านไทย ID ดิจิตอล ID ของท่านได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้อีเมล username ผ่านก็ได้ลงทะเบียนนะคะเมื่อท่านลงทะเบียนให้ตัวท่านเองเสร็จแล้วพร้อมที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวตัวคนต่างด้าวค่ะก็ต้องลงทะเบียนด้วยนะคะสำหรับแรงงาน border pass เนี่ยคนไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่มีใบอนุญาตทำงานอันนี้ค่ะคนต่างด้าวก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็เลือกคนต่างด้าวนะคะแล้วก็แจ้งว่าไม่เคยมีใบอนุญาตทำงานนะคะก็ลงทะเบียนแล้วยื่นขอใบอนุญาตทำงานได้เลยนะคะตรงคือไม่เกิน3เดือนนะคะค่าธรรมเนียมก็300ค่าธรรมเนียมและค่าคำขอนะคะรวมกันก็325บาทนะคะตรงนี้นะคะก็คือขอได้ตลอดเวลาค่ะไม่จำเป็นต้องรอมติครม.นะคะเหมือนคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาเราตรวจเอกสารแล้วพบว่าวีซ่าอนุญาตให้อยู่ในจักรยังไม่สิ้นสุดเราก็รีบนำไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลแล้วยื่นเข้าระบบได้เลยนะคะอันนี้ทำได้ตลอดนะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ถือ border pass แล้วมาสมัครงานกับสถานประกอบการของท่านนะคะถามว่าแล้วถ้าจ้างแรงงานต่างด้าวโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีความผิดร้ายแรงไหมปรับเยอะไหมอันนี้นะคะก็จะขอแจ้งว่าก็คือท่านก็จะต้องฝ่าฝืนมาตรา9นะคะจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะก็มีโทษปรับตามมาตรา102ก็คือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็หรือถ้าท่านให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้อย่างที่บอกก็คือท่านขอกรรมกรแต่ให้ไปทำช่างนะคะหรือขอกรรมกรแต่ให้ไปขายของหน้าร้านโดยที่ท่านไม่ได้ขอเพิ่มตำแหน่งงานให้เขาอันนี้ก็คือถือว่าท่านให้เขาทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้นะคะตัวท่านเองอะค่ะก็จะมีโทษปรับนะคะตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 ต่อคนต่างด้าวที่จ้างคนเหมือนกันค่ะส่วนคนต่างด้าวนะคะก็จะมีความผิดปรับตั้งแต่ 5,000 นะคะไม่เกิน 20,000 บาทนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ผลักดันส่งกลับเพิกถอนใบอนุญาตทำงานนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูแลคนต่างด้าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะหรือแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คือการที่เราจะยึดเอกสารประจำตัวของเขาบางคนอาจจะบอกว่ามาแล้วไม่มีอะไรเลยเราจะต้องออกค่าตรวจสุขภาพ าพค่าทำใบอนุญาตทำงานค่าตรวจลงตราวีซ่าค่าทำ CI ให้เขานะคะกลัวเขาหลบหนีไปจากเรานะคะแล้วเรายึดเอกสารเขาไว้อันนี้ค่ะก็คือต้องคุยกับคนต่างด้าวให้ดีๆนะคะบอกว่าเออถ้ายังไงฝากไว้ก่อนไหมถ้าจะไปก็มาเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุยกันนะคะทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เลยนะคะว่าคนต่างด้าวฝากเอกสารเหล่านี้กับเราไว้นะคะอย่าให้เราอย่าไปยึดหรืออย่าไปเก็บเขาไว้นะคะถ้าเรายึดไว้เป็นหลักประกันว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหนีจากเราไปเรายังไม่ได้เก็บค่าเสียหายเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นายจ้างก็จะมีความผิดนะคะว่าถ้าผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าวอันนี้ค่ะอันนี้มีโทษจำคุกด้วยนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนนะคะหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาใช้คำว่าผู้ใดนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็น

นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการนะคะหรือผู้แทนนายจ้างผู้รับมอบอำนาจหรือใครก็แล้วแต่อันนี้ค่ะเพราะเขาใช้คำว่าผู้ใดนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องดูให้ดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่อยู่กับเราแล้วคุยกันได้รู้เรื่องเราก็ควรคืนเอกสารให้เขาไปนะคะเราไม่ควรจะยึดเขาไว้นะคะแล้วก็ก็คืออยากจะฝากพี่ๆนะคะ เจ้าของสถานประกอบการนะคะว่าช่วงนี้ค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะออกไปประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะเร่งรัดแล้วก็สร้างทำความเข้าใจให้กับคนต่างด้าวนะคะเพื่อที่ให้เขาเร่งไปจัดทำหนังสือเดินทางนะคะให้แล้วเสร็จทันภายในกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมสถานประกอบการบ่อยๆถ้ายังไงก็ขอความกรุณานะคะคือช่วยอำนวยความสะดวกให้น้องเขานิดนึงนะคะหรือถ้าเจ้าหน้าที่เราเข้าไปในสถานประกอบการแล้วทำพฤติการไม่ดีหรือพูดจาไม่ดีอะไรก็ให้ท่านแจ้งกลับมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองที่หมายเลข077-862-026-8ได้นะคะอันนี้นะคะก็ถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวนะคะที่เป็นแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือวันที่24 กันยายน 2567ถามว่ามติเนี้ยคือกลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่เราต่ออายุใบอนุญาตทำงานไปแล้วนะคะแล้วก็ใบอนุญาตทำงานเนี่ยหมดอายุวันที่31 มีนาคม 2570นะคะแล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวมติ11 พฤศจิกายนก็คือเป็นคนกลุ่มใหม่ที่เราเพิ่งขึ้นทะเบียนไปอันนี้ก็ใบอนุญาตทำงานเนี่ยค่ะก็จะหมดอายุวันที่11 ธันวาคม 2569นะคะอันนี้ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่13 กุมภาพันธ์ 2570นะคะซึ่งทุกกลุ่มเลยตอนนี้ที่ถือใบอนุญาตทำงานอยู่อะค่ะก็ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8นะคะเขาก็เปิดให้เราปรับปรุงจัดทำทะเบียนประวัตินะคะแล้วก็ทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านไปติดต่อที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8นะคะแล้วก็ระยะเวลาการให้บริการเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569ถึงวันที่30 ธันวาคม 2569นะคะอันนี้ก็แล้วก็วันเวลาที่ให้บริการเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธตั้งแต่เวลา9 โมงถึงบ่าย 3นะคะอันนี้ค่ะหรือถ้าใครที่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะคะก็ไปติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8สาขาจังหวัดระนองนะคะถนนกำลังทรัพย์ตำบลขอนเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลายๆคนก็ว่าเอ้ยน้องแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะพี่นึกภาพไม่ออกพี่ไม่ค่อยได้ยินก็คือจะจำง่ายๆเลยค่ะว่าอยู่เยื้องๆกับสำนักงานสาธารณสุขหรือติดกับหอการค้าเดิมอะค่ะจะก็จะอยู่ตรงนั้นเป็นตึกสีฟ้านะคะทางขึ้นไปทางจวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะจะอยู่ซ้ายมือถ้าเราไปจากห้องสมุดประชาชนนะคะก็จะแยกโรงพยาบาลแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะคะขึ้นไปก็อยู่ซ้ายมือเยื้องๆกับสำนักงานสาธารณสุขนะคะอันนี้ก็ถ้ายังไงก็ลองไปสอบถามรายละเอียดกันดูนะคะก็อันนี้ค่ะก็สามารถที่จะทำได้แล้วตอนนี้นะคะหรือถ้าใครที่ไปแล้วติดขัดนะคะอย่างเช่นไปแล้วทางศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8บอกอันนี้น้องทำไม่ได้ไม่พบข้อมูลคนต่างด้าวก็ให้นายจ้างรีบกลับมาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโดยเร็วนะคะเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบข้อมูลให้ได้นะคะว่าเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะถ้ายังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะถ้ายังไงก็เร่งรีบไปดำเนินการนะคะก็เปิดมาตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนนี้แล้วก็ไปสิ้นสุดวันที่30 ธันวาคม 2569นะคะแล้วถ้าเราไปบริการแล้วติดขัดตรงไหนนะคะอย่างเช่นถ้าเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค8บอกว่าน้องอันนี้พี่อันเนี้ยของพี่ไม่สามารถที่จะออกบัตรสีชมพูให้ได้หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้ได้เนื่องจากไม่พบข้อมูลคนต่างด้าวก็รีบมาดำเนินการติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโดยเร็วนะคะเราจะรีบทำดำเนินการแก้ไขให้นะคะอันนี้นะคะก็ท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะนางสาวบุษยาหอสุชาตินะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยเน้นย้ำให้นายจ้างสถานประกอบการและคนต่างด้าวดำเนินการให้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะเป็นข่าวดีนะคะสำหรับแรงงานไทยนะคะใครที่ต้องการไปทำงานที่เกาหลีนะคะตอนนี้กรมการจัดหางานนะคะก็เปิดรับสมัครนะคะทดสอบภาษาอันนี้คือเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีก่อนนะคะแล้วก็ทักษะการทำงานก่อนเบื้องต้นนะคะเมื่อผ่านแล้วก็จะมีบริษัทเกาหลีเนี่ยค่ะก็มาสัมภาษณ์นะคะแล้วเราก็จะได้ไปทำงานต่างประเทศนะคะก็จะมีค่าสมัครสอบอะค่ะ960 บาทถ้าใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะถ้าไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองอะค่ะเราก็โทรที่หมายเลข077-862-026-8นะคะค่ะอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะคะสำหรับคนที่จะไปทำงานต่างประเทศนะคะหรือ
น้องๆคนไหนที่เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ๆแล้วยังไม่รู้ว่าเราอยากทำอะไรดีแต่เราอยากจะไปหาประสบการณ์ยังต่างประเทศอันนี้ค่ะก็เข้ามาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าตรวจสอบบริษัทที่จัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศได้ที่สำนักงานจัดหางานหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองอะค่ะแล้วก็จะมีบริษัทด้านขวามือนะคะแนะนำให้อยู่ค่ะว่าบริษัทที่จัดส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีบริษัทอะไรบ้างนะคะถ้าเราตรวจสอบจากตรงนั้นแล้วค่ะเราก็ไปทำงานด้วยความมั่นใจค่ะไม่ต้องไปเป็นผีน้อยหรือลักลอบทำงานแน่นอนค่ะเพราะบริษัทเขาได้จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานนะคะก็อยากจะฝากน้องๆหรือว่าคนหางานทุกคนนะคะที่จะไปทำงานต่างประเทศอะค่ะก็อยากจะให้ตรวจสอบบริษัทนะคะที่จัดส่งนะคะหรือบริษัทที่เราไปสมัครอะค่ะกับทางกรมการจัดหางานให้ดีก่อนนะคะว่าเป็นบริษัทที่ได้จดทะเบียนถูกต้องได้รับอนุญาตหรือไม่นะคะเพื่อป้องกันการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศนะคะอันนี้ก็ฝากด้วยนะคะหรือถ้าใครไม่แน่ใจอะค่ะดูในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่แน่ใจก็คือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะที่หมายเลข0778620268นะคะค่ะก็เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ก็ในส่วนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้โอกาสให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะมาเล่าข่าวนะคะให้นายจ้างสถานประกอบการนะคะทุกคนได้รับฟังแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะอันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปยังท่านจัดหางานจังหวัดระนองนะคะนางสาวบุษยาหอสุชาตินะคะที่มอบโอกาสให้ดิฉันนางภาวดีพรมรัตน์นะคะนักวิชาการแรงงานนะคะได้มาเล่าข่าวนะคะแล้วก็สาระดีๆนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะได้รับรู้รับทราบนะคะแล้วก็ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะและหากใครมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับว่าถ้าแรงงานว่าเขาจะมีมติครม.เปิดให้ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกลุ่มใหม่เมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยค่ะก็ขอให้ท่านสอบถามมาที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองนะคะโทรสอบถามหรือไม่ก็สอบถามทาง Facebook ไลน์กลุ่มของสำนักงานก็ได้นะคะอันนี้หากตอนเนี้ยค่ะทางสำนักงานก็จะได้ข่าวมาว่าเขาก็ไปพูดกันว่าตอนเนี้ยมีมติครม.ออกมาเปิดจดทะเบียนใหม่แล้วในเร็วๆนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนเก็บค่ามัดจำหรือเก็บค่าดำเนินการอะไรล่วงหน้าก็ขอให้ท่านอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะคะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปชำระเงินให้ใครหรือไปจ่ายค่ามัดจำอะไรให้ใครนะคะก็ขอให้ท่านโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานก่อนนะคะแต่ณขณะนี้ค่ะขอบอกได้เลยว่ายังไม่มีมติครม.เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่นะคะหรือเป็นแรงงานต่างด้าวที่ตกหล่นจากการต่ออายุใบอนุญาตทำงานเมื่อวันที่31 มีนาคม 2569นะคะอันนี้ก็ต้องขอฝากทุกคนนะคะทำความเข้าใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเอ้ยน้องเอาตังมาได้เลยมัดจำก่อน 2,000 เดี๋ยวพี่ไปยื่นขอทะเบียนใบอนุญาตทำงานให้ในระบบอันนี้ตอนนี้ยังไม่มีนะคะตรงนี้ค่ะก็ขอนำเรียนชี้แจงนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากฝนฟ้าอากาศของจังหวัดระนองอะค่ะช่วงนี้ตกแบบกระหน่ำมากนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็การเดินทางนะคะรวมทั้งสุขภาพด้วยนะคะท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะก็บัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็ต้องขอกราบสวัสดีนะคะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10

0: 5 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนเพราะถือเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ตนเองได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้ปิดรวิวันรายงาน
0: รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุเด็กอายุ11ปีขับกระบะชนพระธุดงค์จดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติกพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่รูปเด็ก
6: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนตัวของเด็กตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่2กรกฎาคมนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการตรวจประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และจากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบมีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกด้านครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบขณะที่คดีความได้ประสานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์โฮสเตสคดีเฮโรอีนได้แล้วพร้อมเร่งขยายผลลากเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
7: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบูรณาการติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกระทั่งสืบทราบตัวเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นชายอายุ59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดจากการสอบปากคำเบื้องต้นชายดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถนำพัสดุไปส่งให้นางสาวมีนาจีนโดยอ้างว่าได้รับค่าจ้างจากชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาด้วยและก่อนหน้านั้นยังได้นำพัสดุไปส่งให้หญิงอีกคนในพื้นที่ซอยเสือใหญ่ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุถูกนำเข้าอู่ซ่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดและตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งบางรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจกระทบต่อรูปคดีและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
11: รายงานอากาศประจำวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2559สภาพอากาศเมื่อวันศุกร์นาการวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซ่าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่หน้าเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันบนกำลังค่อนข้างแรงลมมันขึ้นสูง 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งยูดิเพชันบริเวณใต้ตอนบนได้ทวีความแรงขึ้นพายุโซนร้อนไมซ่าแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไอหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงที่4-6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพอากาศของประเทศไทยในภาคการที่จะได้การวันนี้ถึงรายการพรุ่งนี้ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และหนักมากบางแห่งจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรจังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรบนจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่และหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 นิ้วต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 23 องศาเซลเซียสวันนี้ฝนตกเวลา 18:51 นาทีวันพรุ่งนี้ฝนขึ้นเวลา 6:09 นาทีวันนี้ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:36 นาทีและเวลา 24:19 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 6:12 น.และเวลา18:45 น.อุณหภูมิสูงที่สุดของเมื่อวานที่วัดได้ 27.3 องศาเซนเซียสต่ำสุดเมื่อเช้าที่วัดได้ 23.2 องศาเซนเซียสปริมาณฝนจากดอง24 โมงที่ผ่านมาถึงเวลา7 นาฬิกาเมื่อเช้าวันนี้เทียบประเมินวัดได้ 77.4 มิลลิเมตรนี่ผสมตำรานวัดได้ 96.6 มิลลิเมตรและที่นิคมปักแก่นวัดได้ 6.3 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการพัฒนารายงาน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เป็นความจริงที่ว่าความชราไม่ใช่สิ่งที่ใครๆสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่จะดีกว่าหรือไม่หากเราจะยับยั้งเวลาเอาไว้ชั่วคราวได้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเรายังสามารถมีร่างกายที่แข็งแรงมีชีวิตที่สมบูรณ์สุขภาพจิตที่แข็งแรงได้และจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังจวบจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตการได้มาซึ่งบ้านปลายที่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องยากและเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้แล้วคุณจะทำได้เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวและสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

วัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ความรู้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

านการณ์อุทกภัยและนำผลการฝึกไปพัฒนาการปฏิบัติงานจริงต่อไปกันด้วยนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะร่วมเข้าฝึกซ้อมในเหตุการณ์นี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็เป็นรายงานอากาศนะคะที่หยิบมาฝากกันในวันนี้นะคะข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ในส่วนของจรณ.อภิสราก็ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังกันแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้สัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังและสำหรับผู้ที่เดินทางนะคะไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะก็ให้เช็คนะคะสภาพอากาศปลายทางกันด้วยสภาพอากาศตลอดเส้นทางที่ท่านเดินทางกันด้วยนะคะก็ศึกษาก่อนออกเดินทางก็ดีนะคะเราจะได้ทราบว่าในจังหวัดปลายทางที่เราจะไปตอนนี้ลักษณะอากาศเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาจะมีการอัปเดตด้วยถ้าว่าเรามีการใช้แอปพลิเคชันนะคะท่านผู้ฟังก็ในแต่ละทุก1ชั่วโมงนะคะก็จะมีการอัปเดตกันไปนะคะอย่างเช่นตอนนี้เวลา15นาฬิกานะคะก็จะมีการอัปเดตว่า16นาฬิกา17นาฬิกา18นาฬิกา20นาฬิกานะคะก็จะทำให้เราได้ทราบกันการคาดการณ์ตรงนี้นะคะจะทำให้การวางแผนได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะแจ้งข่าวกันสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มเปิดรับสมัครกันแล้วนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติซึ่งจรณ.ก็ได้กำหนดนะคะจุดสตาร์ทนะคะแล้วก็จุดเส้นชัยที่บริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของระนองจุดแลนด์มาร์คใหม่นะคะแล้วก็จะมีการปล่อยตัวนักกีฬานะคะซึ่งมีการวิ่งกันพร้อมกันทั่วประเทศนะคะท่านผู้ฟังในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนปล่อยตัวนักกีฬาเวลา6นาฬิกานะคะสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ค่ะชุดแข่งขันสวยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังก็สมัครนะคะค่าสมัคร360บาทค่ะแต่สำหรับเยาวชนที่อายุระหว่าง10อายุระหว่าง7ถึง18ปีค่าสมัครนะคะ240บาทนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็สิทธิ์นะคะที่ได้เป็นค่าสมัครตรงนี้นี่จะได้เป็นการลดหย่อนการชำระภาษีประจำปี2เท่ากันด้วยแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดกันด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลระนองค่ะหรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครกันอยู่นะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองก็แจ้งนะคะว่าสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะสำหรับเส้นทางแจ้งสักนิดหนึ่งออกจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสตาร์ทนี่ที่ลานจอดรถหอนาฬิกาแล้วก็จะไปยังเมืองเก่าระนองไปบริเวณนะคะถนนพระราชวังรัตนรังสรรค์นะคะแล้วก็กลับไปยังหอนาฬิกานะคะท่านผู้ฟังก็แจ้งข่าวให้ทราบกันและสำหรับการสมัครนี้จะถึงวันที่31สิงหาคมเวลา23นาฬิกา59นาทีสมัครผ่านระบบไทยรันนะคะท่านผู้ฟังไทยรันนะคะThAI ไทยนะคะ RUN รันไทยรันค่ะก็สามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะใน Google ก็ได้นะคะไทยรันแล้วก็สมัครกันเพราะว่าจะปิดรับสมัครวันที่31หรือสิ้นเดือนหน้าในช่วงเวลา 23:59 นาทีอภิสราย้ำวันย้ำเวลากันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังนะคะก็จะได้ทราบกันแล้วก็สมัครกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็จะมีเสื้อให้ท่านได้สวมใส่กันด้วยแจ้งการอีกเรื่องนึงไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็ต้องบอกว่าการเดินหน้านะคะในการขับเคลื่อนลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและ
ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็เป็นในตอนนี้นะคะบรรยากาศคึกคักในทุกเดือนทีเดียวนะคะต้นเดือนตอนนี้หลายท่านก็กำลังนะคะใช้สิทธิ์กันอยู่นะคะวันละ200บาทเต็มสิทธิ์คือ 1,000 บาทนะคะที่ทางรัฐบาลได้เติมเงินเข้ามาให้กันและตอนนี้ไทยช่วยไทย Plus 60

อัพ40ร้านค้าห้ามพลาดเปิดรับสมัครร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศค่ะสิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับนะคะนั่นคือเพิ่มยอดขายจากประชาชนที่ใช้สิทธินะคะรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสะดวกปลอดภัยรวดเร็วเงินเข้าบัญชีโดยตรงตรวจสอบรายการได้ทันทีลดการรับเงินสดลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดเพิ่มโอกาสเข้าถึงของลูกค้ารายใหม่ทั่วประเทศแล้วก็มีประวัติการรับชำระเงินช่วยสร้างความน่าเชื่อถือทางธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าจะไม่ส่งต่อข้อมูลตรงนี้นะคะในเรื่องของการเสียภาษีนะคะจริงๆแล้วนี่ในวงเงินของการชำระภาษีก็มีกำหนดอยู่นะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าถึงยังไงก็ไม่ถึงนะคะก็ในร้านที่เข้าร่วมโครงการกันแล้วนะคะร้านค้าใดสมัครได้บ้างร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านค้าสินค้าทั่วไปผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่มิเตอร์รถสองแถวสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างรถตู้โดยสารเรือโดยสารรถไฟรถโดยสารสาธารณะร้านธงฟ้าวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านนิติบุคคลขนาดเล็กที่รายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรนะคะประเภทสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเมื่อสักครู่ก็ได้แจ้งไปแล้วนะคะในกลุ่มของอาหารกลุ่มของเครื่องดื่มกลุ่มของสินค้าทั่วไปและกลุ่มบริการขนส่งสาธารณะแต่ไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดการชำระเงินล่วงหน้านะคะไม่รวมตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังขาและสำหรับท่านที่สนใจนะคะสำหรับร้านค้านี้ก็ให้ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะแจ้งข่าวให้ทราบกันช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
3: สวัสดีครับผมสุวิจักรมงคลสวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับมารับตำแหน่งเมื่อวันที่1เมษายน2569นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและคุณภาพชีวิตของผู้เสียหายรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546และพระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับดังกล่าวนะครับแต่การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหานี้จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่อาจทำคนเดียวได้ซึ่งจะต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าตำรวจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โรงพยาบาลบ้านพักเด็กและครอบครัวสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมโดยมีอัยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็วครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสำนักงานอัยการได้มีโครงการอัยการประสานสหวิชาชีพในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยสำนักงานการสูงสุดได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสหวิชาชีพในภาคส่วนต่างๆมาตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันซึ่งมีการอบรมสหวิชาชีพทั่วประเทศเมื่อเวลาผ่านไปครับปรากฏว่าสหวิชาชีพที่เคยอบรมไว้เมื่อปี2559บางท่านก็เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นบางท่านก็เกษียณอายุราชการไปแล้วทำให้ขาดผู้ปฏิบัติในการขับเคลื่อนเจตจำนงตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นสำหรับในปี2569อัยการสูงสุดอนุมัติให้สถาบันนิติวัฒน์ดำเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงการอัยการภาษาสหวิชาชีพขึ้นใหม่สถาบันนิติวัฒน์ได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการภาค1ถึงภาค9เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนโครงการทั่วประเทศสำหรับสำนักงานอัยการภาค4ภายใต้การกำกับดูแลของท่านประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่นสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดขอนแก่นร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโครงการในปี2569จะมุ่งเน้นการป้องกันการช่วยเหลือการคุ้มครองและการฟื้นฟูโดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันความรุนแรงครอบครัวการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชนและพัฒนาช่องทางการแจ้งเหตุ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สำนักงานอัยการภาค4ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยได้ตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้หญิงเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวตั้งอยู่ที่สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศูนย์นะครับหมายเลข043-234-392หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวปัญหาเกี่ยวกับเด็กสามารถแจ้งมาได้ที่เบอร์นี้หรือที่ติดต่อผ่านทางตำรวจทางพม.ทางปกครองทางท้องถิ่นหรือภาคประชาสังคมก็ได้ผ่านมาที่อัยการขอบคุณครับ

เป็นอีกตอนหนึ่งนะคะที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้นำความรู้ในเรื่องของกฎหมายนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่าค่ะวันนี้เป็นตอนที่264ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กโดยคุณสุวิจักมงคลสวนิชอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเราก็จะได้ทราบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายตรงนี้กันไปแล้วและท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามย้อนหลังกันได้นะคะยังมีอีกช่วงเวลาหนึ่งรายการฟังสบายคลายเหงาในช่วงเวลา 21:30 นที่เรา 25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะท่านผู้ฟังและท่านก็สามารถที่จะดูย้อนหลังกันได้หมดเลย264ที่เพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านต้องการที่จะดูย้อนหลังในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมกันได้นะคะนำเรียนให้ได้ทราบกันท่านผู้ฟังอภิสราเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะวันนี้นะคะในช่วงเวลา 11:00 นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้อัปเดตประกาศฉบับที่2พายุไมซักนะคะซึ่งในช่วงเวลา 10:00 นวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีสูงกลางอยู่ห่างประมาณ470กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.9 องศาเหนือลองติจูด 110.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆค่ะและคาดว่าพายุนี้ก็จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนะคะโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและจากอิทธิพล

0: ของพายุไมซักร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ในวันที่3และ4กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้หลังจากนั้น5และ6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะทะเลอันดามันช่วงนี้นะคะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันเวลา 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกประกาศฉบับที่3ออกมาในเหตุการณ์พายุไมซักกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะอภิสราถือโอกาสร่ำลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเดิมค่ะ 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นช่วงนี้นะคะฝนตกนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะตกหนักนะคะถึงหนักมากกันบางครั้งก็มีทิ้งช่วงกันด้วยยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้หน้าฝนบ้านเราด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทรธรจันยาครับกรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: รักคือดวงใจไทย
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมนำเทคโนโลยีและสุนัขเคนายร่วมตรวจสอบสร้างสมดุลระหว่างความเข้มงวดควบคู่กับการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่ากรมศุลกากรเตรียมเสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนส่งยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นเน้นย้ำว่าจะไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบ 100% กับผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนจึงต้องใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปหลังจากนี้จะบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมศุลกากรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานปปส.เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเป็นรูปธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับใช้4แนวทางหลักลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยกรณีรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหาร
4: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหล่ทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณตรวจยึดหนังสุกรแช่แข็งเถื่อนกว่า720กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้เข้าตรวจสอบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยบริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพบซากสัตว์ประเภทหนังสุกรแช่แข็งบรรจุในกระสอบจำนวน36กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ720กิโลกรัมมีแหล่งผลิตจากต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ขับขี่พร้อมตรวจยึด ของกลางและยานพาหนะไว้ทั้งหมดโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บซากสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดก่อนดำเนินการทำลายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ

ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังและก็ผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้เราเจอกันค่ะวันศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะติดตามกันได้ทาง FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะภายใต้การนำของสำนักประชาสัมพันธ์ที่5นะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5โดยท่านผู้อำนวยการโสพลเข้มการค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัสมติดนะคะพร้อมกับทีมงานของเราค่ะมีควบคุมรายการวันนี้นะสำหรับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสุภัตราเลี่ยมรัตน์ค่ะวันนี้ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะมาติดตามกัน2ช่วงค่ะช่วงของลัดล้ออ่าวไทยวันนี้จะพาไปติดตามในเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะแต่ว่าดิฉันไม่ได้พูดเองค่ะเดี๋ยวจะฟังข้อมูลจากทางด้านของทช.ค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะพาไปติดตามช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้จะไปพูดคุยกับคุณสมพรดวงแก้วค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงที่2ค่ะการแข่งขันฝีมือแรงงานและก็การพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานอาชีพนะคะแต่ว่าช่วงแรกติดตามในเรื่องของไฮบริดคืออะไรค่ะ
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะอ่าว

การศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกะเปอจังหวัดระนองอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภาคใต้คือประตูสำคัญของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการขนส่งของประเทศจังหวัดระนองตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลอันดามันและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ Southern Economic Corridor หรือ SEC จังหวัดระนองจึงได้กำหนดแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งโดยมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมทางหลวงชนบทจึงได้มีแผนดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกะเปอจังหวัดระนองถึงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้นโยบายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ต้องการมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศให้มีความทันสมัยสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนการเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งอย่างไร้รอยต่อในทุกมิติเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับทุกภูมิภาคดังนั้นถนนเชื่อมโยงระหว่างอำเภอกะเปอจังหวัดระนองและอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคซึ่งการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในทุกมิติทั้งด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการพัฒนาอย่างสมดุลตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

0: วัดระนองจากนั้นเชื่อมต่อกับถนนทางหลวงชนบทสายรน4022และแนวเส้นทางตัดใหม่มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางจะผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากระเปอร์ป่าท่าชนะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ที่สำคัญได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยันและเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงก่อนเชื่อมต่อสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมของตำบลปากมาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิ้นสุดโครงการบริเวณสำนักสงฆ์หินดานศรัทธาธรรมรวมระยะทางประมาณ 47.28 กิโลเมตรเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยย่นระยะทางการเดินทางระหว่างอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองและอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประมาณ70กิโลเมตรช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางลดต้นทุนด้านโลจิสติกและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจพร้อมยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์รองรับการพัฒนาเส้นทางลัดและเส้นทางเลี่ยงระหว่างจังหวัดส่งเสริมการเข้าถึงสาธารณูปโภคและบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ารวมถึงเชื่อมโยงการเดินทางหลายรูปแบบหรือ Multimodal Transport ทั้งทางถนนทางเรือและทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในอนาคตกรมทางหลวงได้วางแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อกับโครงการของกรมทางหลวงชนบทตั้งแต่จุดสิ้นสุดของเส้นทางในอำเภอชัยยาไปจนถึงโครงข่ายทางหลวงสายหลักของประเทศผ่าน3โครงการสำคัญได้แก่การขยายไหลทางทางหลวงหมายเลข4191สายชัยยาเขาหลักการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข41กับทางหลวงหมายเลข4191หรือแยกป่าเวและการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองชัยยาเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางจากอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข41ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของภาคใต้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยพร้อมเชื่อมโยงสู่พื้นที่บ้านภูมิเรียงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งรองรับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวการขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจากโครงข่ายถนนสายรองสู่โครงข่ายทางหลวงสายหลักนี่คือการบูรณาการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงทุกการเดินทางทุกมิติในอนาคตต่อไป
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: มาติดตามกันต่อค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้ขออนุญาตนำเรื่องราวดีๆนะมาบอกกล่าวค่ะวันนี้เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงจากทางด้านของน้องมุกอมปวีวงศ์วชิราค่ะก็ได้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณสมพรดวงแก้วนะคะเรื่องของการแข่งขันฝีมือแรงงานและการพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานอาชีพติดตามรับฟังกันค่ะ
1: ค่ะวันนี้ผอ.มาทั้งทีรับรองว่าจะมีงานใหญ่ระดับภาคเกิดขึ้นแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: งานนั้นคืองานอะไรคะ
2: งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็มีเจ้าภาพร่วมอีก15จังหวัดก็ปีนี้จะมีเพิ่มจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์มาเราไม่ได้เป็น14จังหวัดเหมือนงานอื่นๆนะคะปีนี้ก็จะแตกต่างไปอีกนิดนึงค่ะ
1: ก็คือใหญ่เลย
2: ค่ะคึกคักเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะจัดใหญ่จัดเต็มนอกจาก14แล้วก็ยังครอบคลุมที่ประจวบแล้วก็อย่างที่ผอ.บอกไปเมื่อสักครู่นี้วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้จริงๆย้ำมาต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าพี่ๆแรงงานน้องๆแรงงานถือว่าเตรียมพร้อมมากๆกับงานนี้อยากให้ผอ.เล่าในเรื่องของภาพรวมแล้วก็วัตถุประสงค์ให้ฟังอีกสักครั้งค่ะ
2: ก็อยากจะแนะนำนะคะในการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วโครงการการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ยาวนานมากก็จัดมาแล้ว3

0: ของสงขลาเพราะฉะนั้นจะหมุนกลับมาให้สุราษฎร์ได้จัดอีกก็อีก4ปีนะคะสลับกัน
1: ค่ะก็เห็นว่าปีนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามีผู้สมัครเกือบ400คนเลย333คนเลยทีเดียวค่ะ
0: 300กว่าคนค
1: ่
0: ะ
1: จาก32ต้นสังกัดแล้วก็ครอบคลุม77หน่วยงานใช่ไหมคะหมอ
0: คะ
1: อาชีพสาขาอาชีพที่มีการแข่งขันกันคือ23สาขาอาชีพมีอะไรประมาณยังไงบ้างคะขอเล่าเป็นภาพรวม
0: ได้ค่ะนี่อยากจะแนะนำวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าทำไมเราต้องจัดงานนี้แล้วจัดให้ยิ่งใหญ่กันขนาดนี้นะ
1: คะ
0: ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจัด25สาขานะคะเป็นการแข่งออนไลน์2สาขาเป็นการแข่งที่สถานที่23สาขาซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะทั้ง4ภาคโดยภาคเหนือจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางภาคกลางจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีแล้วก็ภาคใต้เราด้ามขวานนะคะ

ถานที่ที่จัดเราก็ยังมีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดเพื่อให้ครบทุกสาขาก็ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเราจัดที่นั่น3สาขานะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารแล้วก็ด้านสารสนเทศแล้วก็ด้านเว็บนะคะอีกที่หนึ่งได้รับความอนุเคราะห์เช่นกันแล้วก็เป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานกันอยู่แล้วนะคะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเราแข่งสาขาแฟชั่นเทคโนโลยีนะคะหรือแต่งตัดเย็บเสื้อผ้าเมื่อก่อนที่เราเรียกตอนนี้เราปรับยกระดับในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเราใช้ชื่อแฟชั่นเทคโนโลยีค่ะนะคะนี่คือสาขาที่เราจัด25สาขาทั้งหมดซึ่งจัดออนไลน์ไปแล้วเรื่องเกม3มิติแล้วก็วันนี้ชิงชัยในสาขาความปลอดภัยไซเบอร์นะคะไม่เฉพาะทางการ25สาขานะคะเรายังมีสาขาสาธิตนะคะเพื่อเป็นสีสันและความคึกคักความยิ่งใหญ่ของงานก็จะมีรองรับการท่องเที่ยวในฐานะที่เรามีรายได้จังหวัดสุราษฎร์เราเนี่ย12อันดับ2ของภูเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกด้านการท่องเที่ยวก็จะมีสาขาบาร์เทนเดอร์แล้วก็พนักงานนวดไทยเพราะฉะนั้นการแข่งขันเราเริ่มพร้อมกันหมดวันที่8ถึง10กรกฎาคมนะคะทั่วประเทศนะคะสำหรับสาขาตอนนี้ยกตัวอย่างนะคะสาขาที่ความต้องการของตลาดด้วยนะคะ

0: ของสุราษฎร์ธานีเองและแต่ละสาขาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราจะกำหนดกฎเกณฑ์ในการแข่งขันสาขาละ12คนแต่2สาขาเนี้ยค่ะสนใจ20กว่า29คน26คนเกือบ30เราต้องคัดตัวค่ะต้องคัดตัวเข้ารอบชิงนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาขาไหนมีใครได้รางวัลจากสังกัดไหนบ้างนะคะผู้แข่งขันเนี่ยมา300กว่าท่านไม่เฉพาะใน16จังหวัดบางกรอบภาคใต้นะคะมาจากทั่วประเทศจากชลบุรีก็มาจากขอนแก่นก็มานครราชสีมาอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: ผู้แข่งขันสามารถไปแข่งได้ทั่วประเทศทั้ง4ภาค4สนามที่กำหนดแข่งขันแต่เลือกได้สถานที่เดียว
1: อ๋ออย่างเช่นสมมุติมุกอยู่สุราษฎร์ก็จริงแล้วเป็นคนสุราษฎร์แต่อยากจะไปแข่งขันที่ภาคเหนือก็ไปได้เหมือนกันไม่ได้จำกัดว่าเราต้องเป็นคนภาค
0: เราไม่จำกัดเราให้สิทธิ์ทุกท่านแต่เราให้สิทธิ์หนึ่งเท่านั้น
1: ค่ะแสดงว่าในช่วงช่วงนี้แหละค่ะ8ถึง10นี้ช่วงนี้แหละก็อาจจะมีเริ่มมีผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยอาจจะเดินทางมาในพื้นที่เรามากขึ้นแล้วด้วย
0: เราดูจากตัวเลขที่แจ้งคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะตอบรับมาแล้วประมาณ600ถึง700คนสุราษฎร์เราจะถูกคัดอีก1เรื่องในงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะคุณมุก
1: ค่ะคือนอกจากการท่องการกีฬาการท่องเที่ยวช่วงก่อนหน้านี้นะกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแล้วก็กีฬาอาวุโสค่ะพอเมื่อกี้ฟังจากพอรู้สึกว่าเป็นประเด็นแล้วก็เป็นพอยที่ดีมากๆคือนอกจากการแข่งขันที่ได้รับความนิยมในเชิงของการที่เราจะได้พัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศของเราแล้วเนี่ยยังเป็นการตอบโจทย์แล้วก็ป้อนแรงงานคุณภาพเนี่ยเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานในพื้นที่ด้วยซึ่งนอกจากจะได้คนเก่งและคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะการแข่งขันครั้งนี้
0: เพราะการแข่งขันเนี่ยนอกจากเราจะคัดเลือกตัวแทนไปแข่งระดับประเทศระดับอาเซียนเอเชียแล้วก็นานาชาติแล้วเรายังเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนที่อายุไม่เกิน20ปีนะคะสัญชาติไทยได้โชว์ฝีมือในเวทีนี
1: ้
0: อีกอย่างหนึ่งโอกาสดีของผู้แข่งขันค่ะที่จะให้รุ่นพี่หรือผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดความรู้เหมือนเป็นโค้ชสอนให้ค่ะน้องๆก็จะได้รับการถ่ายทอดที่ได้ความรู้มากขึ้นจากที่ได้เรียนรู้อยู
1: ่
0: แล้วก็นายจ้างก็จะเห็นว่า
1: คนนี้มีแววคนนี้มีความสามารถ
0: จองตัวได้เลยคนนี้เก่งคนนี้ความสามารถเพราะเราเชื่อมั่นในหลักการพัฒนาฝีมือแรงงานถ้าแรงงานเราอยู่ในกำลังแรงงานที่มีฝีมือนะคะไล่ฝีมือเราไม่อยากพองในฐานะเรากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะต้องเพิ่มทักษะความรู้นะคะให้อยู่ในกำลังแรงงานที่มีฝีมือเพราะตรงนี้การันตีได้ว่าถ้าฝีมือได้มาตรฐานการทำงานเนี่ยต้องพึงพอใจในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าแน่นอนไม่ว่างานภาคอุตสาหกรรมหรืองานภาคบริการต้องเป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการอันนี้ก็เป็นเวทีที่ได้แสดงฝีมือแล้วก็ผู้ประกอบการภาครัฐอย่างที่บอกว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏทางอาชีวะหรือกลุ่มอาชีวะทั้งหมดไม่ว่าเทคนิคหรือการอาชีพต่างๆที่ส่งน้องๆเข้ามาแข่งขันเนี่ยค่
1: ะ
0: ก็ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงานในครั้งนี
1: ้ในอนาคตด้วยที่จะต่อยอดไป
0: เราก็คาดหวังว่าจากสนามแข่งขันสุราษฎร์เราจะต้องไปเป็นหนึ่งในเวทีแห่งชาติเป็นหนึ่งในเวทีอาเซียนเอเชียแล้วก็เวิร์ดสกิลนานาชาติในครั้งนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันว่าเด็กเราลำดับ1ถึง3ที่เราจะคัดในระดับภาคเนี่ยค่
1: ะ
0: ไปสู่เวทีแห่งชาติแล้วจะได้ไปต่อในถึงนานาชาติค่ะนะคะอันนี้ความตั้งใจเจ้าภาพหลักเลยค่ะ
1: มูว่าตั้งใจแล้วก็น่าจะส่งผลดีมากๆต่อจังหวัดแล้วก็ภาคใต้รวมถึงทั้งประเทศที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันด้วยที่ผ่านมาเนาะผอ.ค่ะเราจะเห็นว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีค่ะก็จะพยายามจัดโครงการอบรมให้กับแรงงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นทักษะที่ตอบโจทย์สถาเขาเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมด้วยในปัจจุบันนะคะทีนี้เวทีนี้เนี่ยบอกว่ามันเป็นเวทีที่สำคัญมากๆคือฟังจากผอ.พูดเรายังรู้สึกตื่นเต้นว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสายอาชีพที่อยากจะไปอัพสกิลรีสกิลเลยอยากไปเห็นหรือไปเรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันที่เขามารวมตัวกันในจังหวัดเราเนี่ยค่ะทั้งผู้ประกอบการเองครูที่สอนน้องๆเนาะหรือแบบน้องๆนักศึกษาสามารถไปเรียนรู้จากการแข่งขันในครั้งนี้ได้ด้วยแล้วก็พัฒนาต่อไปด้วยนะคะผอ.คะอีกพอยต์สำคัญผอ.คะเรื่องของการฝึกไม่ใช่การแข่งขันสินะคะการแข่งขันปีนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันมีความท้าทายในเรื่องของการโจทย์หรืออาชีพที่แตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาเยอะ มากน้อยแค่ไหนคะผอ.คะ
0: ค่ะก็เป็นสาขาส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วแต่ได้พัฒนาแล้วก็เปิดเวทีแข่งขันและอีกอย่างนึงค่ะคุณมุกคะเราอยากประชาสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะเราได้เรียนเชิญไปทุกโรงเรียนทุกอาชีวะและมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆที่ไม่ได้เข้ามาแข่งขันได้มาเยี่ยมชมงานแล้วก็จะได้รู้จักว่า25สาขารวมทั้งสาธิตอีก2สาขาเนี่ยเขาแข่งกันยังไงเขามีความรู้กันยังไงหรือเรียนรู้อย่างไรจะได้เห็นภาพว่าสาขาแมคคาโทนิกหุ่นยนต์หรือ CNC ที่ระบบอุตสาหกรรมต้องใช้อย่างนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าการแข่งขันระบบหุ่นยนต์เด็กยุคนี้สมัยนี้นะคะเอ๊ะเขามีแข่งกันอย่างไรหุ่นยนต์เนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไรนะคะเรามีหลากหลายสาขาแล้วก็พื้นฐานเดิมเราในการประกอบอาชีพไม่ว่าสร้างบ้านสร้างอาคารได้

0: นี้แข่งขันแล้วก็สาขาต่างๆนะคะสาขาอะไรบ้างที่เราจะแข่งที่ไหนบ้างก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะหรืออีกจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในเครือข่
1: าย
0: ณตอนนี้นะคะ
1: ชุมพรนะคะ
0: เพราะว่าภาคใต้ทั้งหมดทั้ง14จังหวัดเนี่ยเป
1: ็
0: นเจ้าภาพอยู่แล้วด้วยแล้วก็เพิ่มเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยค่ะเราอยากเชิญชวนว่าติดตามหน้าเพจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะว่ามีสาขาอะไรบ้างแข่งที่ไหนเดินทางไปสนามแข่งขัน

0: วันทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะคืนนี้ขนาดฟังพอขายของวันนี้จริงก็คือน่าจะเป็นการชวนแล้วก็พีอาร์เนาะยังรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วยังอยากไปขนาดที่ไม่ได้อยู่ในฟิลของอาชีพที่แบบว่าต้องไปพัฒนาฝีมือจริงๆนักข่าวเองหรือว่านักจัดรายการวิทยุเองก็ต้องพัฒนาฝีมือเหมือนกันนะพอคะซึ่งน่าสนใจมากๆงานนี้ขอย้ำไฮไลท์สำคัญที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาสักเล็กน้อยได้ไหมคะพอคะปีนี้ถ้าเกิดไปเนี่ยจะมีความแตกต่างอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากที่พอพูดแล้วจริงๆมันก็น่าสนใจทั้งเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ใหญ่ขึ้นเนาะในเรื่องของสาขาวิชาชีพที่มีมากขึ้นแล้วก็รองรับตลาดแรงงานมากขึ้นมีสิ่งไหนอยากจะย้ำเพิ่มเติมไหมคะพอคะ
0: ที่จะย้ำก็คือปีนี้นะคะมีการแข่งสาธิตอันนี้ค่ะก็จะเป็นความที่กระตุ้นเพิ่มสาขาในการแข่งขันต่อไปอาจจะเป็นสาขาทางการก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีสันที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้เข้าแข่งขันเนี่ยค่ะก็จะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญรางวัล1 2 3ไม่พอค่ะเราให้เหรียญยอดเยี่ยมด้วยแล้วเราก็จะมีเงินรางวัลติดไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจอย่างเหรียญทองรางวัลที่1เนี่ยค่
1: ะ
0: ประเภทบุคคลเรามี2ส่วนนะคะประเภทบุคคลและประเภททีมนะคะแล้วแต่สาขาไหนกำหนดนะคะอย่างหุ่นยนต์เนี่ยต้องเป็นประเภททีมนะคะอย่างบุคคลเนี่ยรางวัลที่1เหรียญทอง 15,000 บาททางการเหรียญเงินก็ 7,500 บาทและเหรียญทอง 4,500 บาทยอดเยี่ยมก็ไม่น้อยนะคะถึงแม้จะเป็นปลอบใจ 2,000 บาทแต่ถ้าประเภททีมเราคูณ2ให้เลยค่ะถ้าที่1ก็ได้ไป 30,000 นะคะก็ได้คนละ15,000เหมือนกัน
1: ค่ะก็เหมือนเป็นต้นทุนในการพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถ
0: เป็นกำลังใจนะคะ
1: แล้วเห็นว่าปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เนาะพอค่ะทุกการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความโปร่งใสต่างๆปีนี้ของเราก็ให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของการอิงตามมาตรฐานแล้วก็การวัดผลการตัดสินที่โปร่งใสอยากให้ย้ำเรื่องนี
0: ้อันนี้แหละค่ะสำคัญเพื่อเข้าสู่การแข่งขันที่ระดับสากลนะคะอย่างที่เราบอกว่ากรมพัฒนาฝีมือเรา

0: เราสมัครออนไลน์ 100% ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเราก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะคะทีนี้กระบวนการส่งข้อมูลต่อไปยังระบบรับรองหรือระบบประมวลผลคะแนนว่าใครจะได้ลำดับ1 2 3เป็นระบบที่หรือเราเรียกกันสั้นๆเหมือน CIS อย่างแข่งกีฬาเขาก็จะใช้ระบบนี้นะคะระบบนี้ค่ะการันตีได้ว่าข้อมูลการให้คะแนนมาจากคณะกรรมการตัดสินแม่นยำและถูกต้องเพราะเราสามารถตรวจสอบย้อนดูได้มันเป็นฟุตพิ้นอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะว่า
1: ผลเป็นยังไง
0: ผลเป็นยังไงเก็บคะแนนยังไงตรวจสอบได้แล้วก็มีความแม่นยำนะคะในการที่จะรองรับถ้าสมัยก่อนเราใช้เป็นเปเปอร์เป็นกระดาษมารวมคะแนนหรือใช้ Excel บางที
1: เออร์
0: ได้กดผิดอันนี้ข้อมูลมันโดนป้อนเข้ามาตั้งแต่คณะกรรมการแข่งขันจนสู่ระบบประมวลผลหรือ CIS ของเราซึ่งตรงนี้ค่ะเราใช้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อครั้งที่30ซึ่งก็พัฒนาระบบมาเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเทียบเท่าระบบมาตรฐานสากลหรือการแข่งขันเวอร์สกิลนะคะถึงแม้เป็นเวอร์สกิลไทยแลนด์แต่เราก็ไม่ต่างจากนานาชาตินะคะเพราะเราใช้โปรแกรมที่สอดคล้อง
1: มาตรฐานด้วย
0: ค่ะอันนี้เรามั่นใจในความโปร่งใสแล้วก็ความแม่นยำของข้อมูลค่ะ
1: ค่ะครบถ้วนมากค่ะผอ.ค่ะสุดท้ายค่ะเชิญชวนผู้ที่สนใจเนาะในเรื่องของทั้งคนที่อยากจะไปดูการแข่งขันเพื่อพัฒนาหรือว่าไปให้แรงเชียร์แรงใจกันเนี่ยค่ะกับงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ครั้งนี้หน่อยค่ะผอ.ค่ะ
0: ก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ครั้งนี้ระดับภาคนะคะโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยค่ะเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมกับอีก15จังหวัดเราพร้อมมากและอยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมนะคะว่าการแข่งขันน่ะเราอาจจะเห็นแต่การสอบแข่งขันอื่นแต่แข่งขันฝีมือแรงงานเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเขามีกระบวนการอย่างไรบ้างรับรองเลยค่ะว่าคึกคักแน่นอนค่ะแล้วก็มีลุ้นว่าใครจะชิงชัย1 2 3รวมทั้งยอดเยี่ยมค่ะนะคะทุกอย่างเราอิงระบบเวอร์สกิลหรือนานาชาติไม่ว่าการรับสมัครแล้วก็การประมวลผลในการรับรองผลรางวัลนะคะ
2: เอาละค่ะใช้เวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณน้องมุกแล้วก็คุณสมพรดวงแก้วค่ะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานอาชีพค่ะ8ถึง11กรกฎาคม2569นี้ค่ะช่วงหน้าไปติดตามรายการต่อไปนะคะเป็นสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงส่วน5แยกค่ะวันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายวันนี้ดิฉันดารารัศมีติดลากันก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พบกับดิฉันสิริวัณบุญมีขอนำทุกท่านมาชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีเรื่องราวภาพประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและคงอยู่ในใจของชาวจังหวัดระยองมาจนถึงทุกวันนี้จะพาไปชมภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านย้อนรำลึกวันประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดระยองความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวไทยไม่รู้ลืมกับสารคดีโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: พบเต่าทะเลบาดเจ็บในช่วงชีวิตของการเป็นชาวประมงของนายอนุชาจันพรามพบเจอเต่าทะเลบาดเจ็บมากกว่า20ครั้งสาเหตุการบาดเจ็บส่วนใหญ่มาจากเครื่องมือประมงบางตัวป่วยเกยตื้นเนื่องจากการกินขยะเข้าไป
1: บางตัวมันก็ติดอวนผมเก็บมาเป็น10ตัวแล้วคือว่าชาวประมงบางทีเจอเต่ามันป่วยเครื่องติดเชือกมั่งเนี่ยบางทีแขนปีกมันขาดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเก็บมาให้ที่นี่มันจะมีจะโรงพยาบาลสัตว์หายากอยู่ก็จะเก็บมาให้มาดูแลเขาจะมีหมอประจำอยู่ที่นี่เลยตรงนี้มันเป็นศูนย์ของก็มันอยู่แล้วก็มาแปลงเป็นโรงพยาบาลสัตว์หายาก
0: ตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวมะขามป้อมจรดปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนี้พบเต่าตโหนกและเต่ากระขนาดใหญ่อายุเกือบร้อยปีรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากจำพวกพยูนโลมาว่ายเวียนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงนับเป็นความโชคดีของกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีโอกาสช่วยเหลือสัตว์ทะเลเหล่านั้นเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟู
1: ก็มีเต่ากระเต่าตโหนกที่นี่มีสองสายพันธุ์อยู่ตรงนี้ตโหนกกับเต่ากระมันจะอยู่ในบริเวณเกาะมันเกาะทะลุแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นจะห่าง3ไมล์วันนี้ก็เจอตัวใหญ่ๆที่นี่มันมีเยอะมันมีเต่าอนุรักษ์เกาะราชินีอยู่รัชกาลที่9อยู่อนุรักษ์อยู่เราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์เป็นสัตว์หัวแล้วเราก็ต้องช่วยกันสมัยก่อนคนก็ไม่รู้คนนี้ก็เอามากินมั่งอะไรมั่งเงี้ยก็มีแต่สมัยนี้ไม่ได้กฎหมายเด็ดขาดด้วย
0: ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรจากอ่าวมะขามป้อมถึงเกาะมันในคือศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหายากเกาะมันในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อกำเนิดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2522
2: คือตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522นะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานเกาะมันในนะครับให้เป็นสถานที่สำหรับจัดตั้งตัวโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะครับแล้วก็โดยมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลนะครับมีการเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีนะครับแล้วก็มีการติดเครื่องหมายแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลไปนะครับพระองค์ท่านประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยด้านเต่าทะเลนะครับรวมทั้งสัตว์ทะเลหายากนะครับพัฒนาให้พื้นที่เกาะมันในเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้คนเนี่ยมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรเต่าทะเลครับ
0: ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากนอกจากจะทำหน้าที่รักษาฟื้นฟูวิจัยพันธุ์สัตว์ทะเลหายากและต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาเกาะมันในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เต่าทะเลแล้วยังเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนในการยึดมั่นแนวทางการทำประมงอย่างไม่ทำลายล้างใช้เครื่องมือประมงที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลสัตว์ทะเลเบื้องต้นภายใต้การทำงานของกลุ่มธนาคารปูไข่ในชุมชนประมงต้นแบบอ่าวมะขามป้อม
2: ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีแนวคิดในการอนุรักษ์ทำประมงโดยที่ไม่ได้รับผิดชอบมีการติดตัวเต่าทะเลอยู่บ่อยๆเขาก็อาจจะกีดกันทางการค้าได้การที่พระองค์ท่านมีโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522เนี่ยก็จะเป็นข้อต่อรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการอนุรักษ์เต่าทะเลในระดับสากลเหมือนกันเป็นระดับนานาชาติที่ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศที่เจริญแล้วที่เขาได้ดำเนินการอนุรักษ์เต่าทะเลหรือรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ได้นานๆนะครับเราโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่พระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรที่ยาวไกลที่จะช่วยให้เรามีกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยครับ
0: โดยสายพระเนตรอันยาวไกลในการจัดตั้งโครงการยังเป็นการบ่งบอกว่าประเทศไทยยึดมั่นในสัญญาไซเตสหรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคามโดยมีข้อกำหนดหากว่าไทยละเลยอาจส่งผลให้ถูกกีดกันทางการค้าและโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจึงได้กำเนิดขึ้นในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงนับเป็นการยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์อย่างจริงจังและมีการพัฒนาองค์ความรู้สู่สากลมากขึ้น
3: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจนกระทั่งปัจจุบันยังมีการสานต่อพระราชปณิธานหลากหลายเรื่องราวจะพาทุกท่านไปย้อนวันวานติดตามชมโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: าทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระเป้าองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: แรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆจึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะฮะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

อะไรนั้นก็คือเบื้องหลังความงดงามของงานประณีตศิลป์ชั้นสูงคือความมุ่งมั่นในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันเศรษฐกิจแหล่งรวมช่างฝีมือเอกผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแผ่นดินงานถมทองงานคร่ำงานจักสานย่านลิเภาและผ้าทอเป็นผ้าทอมืออันทรงคุณค่าที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงชุบชีวิตงานช่างไทยโบราณให้กลับมาโลดแล่นอย่างภาคภูมิท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองผลิตรายการภายใต้อำนวยการการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองวันนี้ดิฉันสิริวรรณบุญมีพร้อมทีมงานสวทระยองลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พี่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: เริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายและคุมเข้มมาตรการสนามบินหลังลูกเรือไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นการสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับเป็นการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดจนถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางที่เสียของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมเร่งอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดสักติดระดับสินรายงาน
3: คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2รายคดีทุจริตงบอุดหนุนวัดและอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในคดีร่ำรวยผิดปกติพร้อมส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
5: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญรวม3เรื่องโดยคดีแรกมีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้แก่วัดสิทธิสามประดิษฐ์จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2558พบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำเอกสารโดยมิชอบก่อนมีการนำเงินส่วนหนึ่งคืนในลักษณะเงินทอนวัดส่วนคดีที่2มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปีงบประมาณ2555ถึง2556ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินรวม8ล้านบาทและคดีที่3มีมติชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าร่ำรวยผิดปกติจากการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการปปช.จะส่งรายงานคดีทั้งหมดจำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายชวิศาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาน
6: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจของโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมอำเภอวชิระบารมีเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังวัดเขาพระเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโครงการคมนาคมร่วมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศวิจิตราจันเข็มสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
11: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
10: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
11: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
10: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
11: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
10: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
12: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ Everyday English
15: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: ดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านนะครับผู้ฟังทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งประมาณ4วันนะครับท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นๆแบบนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569แล้วท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับรวมถึงอีกหลายจังหวัดเลยฝั่งอันดามันและก็น่าจะหลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ตั้งแต่เหนืออีสานกลางแล้วก็ใต้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเช่นเดิมนะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังที่อยู่นะครับบนเขาบนป่าหรือว่าใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับยังไงก็ต้องอย่าลืมนะสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีนะครับที่คอยแจ้งเตือนเราให้ประสบกับปัญหาภัยพิบัติหรือว่าปัญหาต่างๆได้น้อยลงนะเราต้องใช้นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือแล้วกันเนาะและเชื่อว่าหลายๆท่านผู้ฟังเนี่ยก็มีโทรศัพท์มือถือที่มีแบบสมาร์ทโฟนนะคอยแจ้งเตือนประกาศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆนะสมัยนี้ส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยนะอย่างน้อย1ครอบครัวควรจะมีสัก1เครื่องละกันรวมถึงนะครับท่านผู้ฟังที่กำลังขับรถขับราที่จะเดินทางไปยังในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ต้องตรวจเช็คสภาพเส้นทางนะไม่ว่าจะเป็นฝนฟ้าตกหรือเปล่านะบางครั้งเนี่ยเราขับไปเนี่ยจากระนองฝนตกลงมาเล็กน้อยแต่ขับไปสัก100กิโลเมตรโอ้โหฝนตกอย่างหนักเลยถนนหนทางปิดก็มีนะวันนี้ก็มีที่โรงเรียนพิชัยนะก็คือมีกิ่งไม้หักนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้เห็นไหมครับอยู่ในเมืองก็ยังเกิดต้นไม้หักหรือล้มโค่นได้เลยนะเพราะฉะนั้นบ้านท่านท่านผู้ฟังอย่าลืมไปสังเกตดูนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้มันอยู่นานไหมมันเอ็นมันเอียงปกติมันเอ็นแค่นี้แต่คราวนี้มันทำไมมันเริ่มเอ็นลงมามากกว่าปกติต้องคอยตรวจตาดูนะครับไม่ฉะนั้นแล้วจะล้มขึ้นมาทับลูกทับหลานหรือทับตัวท่านเองหรือสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยก็ทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นก็ต้องดูว่าอะไรที่มันผิดปกติทั่วไปก็ต้องคอยตรวจตาแล้วก็แก้ไขกันนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ไปเริ่มกันที่นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เปิดเผยว่าตนในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนายประวิตรร้อยแก้วอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์สำนักงานอัยการสูงสุดและเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานครั้งที่13และการประชุมหารือกับภาคส่วนต่างๆนะครับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งจัดตั้งในลักษณะองค์กรนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนะครับทั้งนี้ในวันที่29มิถุนายนเป็นการประชุมวันแรกในที่ประชุมหารือประเด็นสำคัญ2ประเด็นได้แก่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับแนวทางการดำเนินงานตลอดเส้นทางและแนวทางบูรณาการข้ามแดนของการลักลอบนะครับขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและ2การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานการกำหนดและปรับปรุงการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นซึ่งที่ประชุมเล็งเห็นว่าการลักลอบนำผู้โยกย้ายถิ่นฐานถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามพรมแดนที่มีความเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับ มีการกระทำความผิดนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยในที่ประชุมจึงควรสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการหลายประเทศตลอดเส้นทางการกระทำดังกล่าวนะครับซึ่งครอบคลุมประเทศต้นทางทางผ่านแล้วก็ประเทศปลายทางนะครับเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารข่าวกรองที่รวดเร็วทันท่วงทีรวมถึงติดตามตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเสริมสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนสืบสวนร่วมกันสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางคดีระหว่างประเทศมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจจับการกระทำขององค์กรอาชญากรรมและการสร้างความเข้มแข็งในการดูแลพรมแดนนะครับทางด้านนายกันตพงษ์ได้กล่าวว่านะครับประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นไปตามช่องทางที่ถูกต้องปลอดภัยอีกทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในการดำเนินการดังกล่าวซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ UNTOC และที่มติที่ประชุมเรื่องการทำงานแบบบูรณาการตลอดเส้นทางทางนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็งเพื่อให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมรวมทั้งให้การคุ้มครองผู้เสียหายอย่างครอบคลุมในทุกมิติต่อไปนะครับในส่วนของเรื่องการค้ามนุษย์หรือว่าเรื่องโยกย้ายถิ่นฐานข้ามพรมแดนนะครับน้องก็เลยอาจจะลามไปถึงข่าวที่กำลังเป็นประเด็นขณะนี้นั่นเองนะในส่วนของพนักงานสายการบินนะครับสายการบินหนึ่งแล้วกันเนาะที่ไม่แน่ใจว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอยู่ในกระบวนการหรือเปล่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนสังคมของไทยเราบางครั้งเนี่ยแน่นอนอะน้องคนนี้อาจจะรู้เรื่องนะครับเกี่ยวกับข้อกฎห้ามหิ้วห้ามรับสิ่งของหรือว่าห้ามขนห้ามหิ้วมาจากต่างประเทศนะแต่ก็อย่างว่านะครับเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่อาจจะผิดแต่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าข้อบังคับของสายการบินเขาอาจจะมีข้อห้ามก็ว่าได้นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนมาถึงบางเรื่องนะที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะนี่ก็คือการเฝ้าระวังหรือว่าการป้องกันนะครับตนเองอย่ารับกระเป๋าหรือว่าอย่าฝากสิ่งของหรือว่าใครมารับฝากหรือว่าเป็นคนก็แล้วแต่นะขอติดรถลงไปหน่อยเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าฝากกระเป๋าไปให้คนนู้นคนนี้โอ้โหเรื่องนี้ต้องระวังเลยนะเคยมีคดีมีข่าวเยอะแยะมากมายเลยคนไม่รู้จักกันเพียงแต่ว่าคนแนะนำรู้จักมาเนี่ยมาฝากให้นั่งรถไปด้วยเนี่ยพอตรวจด่านนะครับเจอด่านตรวจนะโอ้โหปรากฏว่าเจอยาเสพติดนะด้วยความที่เรานะครับไม่คิดว่าเขาจะขนอะไรมาประมาณนี้เนาะความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกนะบางครั้งโลกก็โหดร้ายกับเราเหมือนกันนะโดยเฉพาะนะครับในเพจโซเชียลเขาก็มีขยายความเยอะแยะเลยนะมีคนบอกน้องๆดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวพี่จะไปนู่นนี่นั่นนะเราดูได้เฉยๆห่างๆนะเพียงแค่ว่า นี่ไม่ใช่กระเป๋าเราแต่ถ้าใครมานู่นนี่นั่นเราก็จะดูให้ละกันแต่อย่าไปถืออย่าไปจับอย่าไปลูบของเขาโดยเด็ดขาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหาว่าเป็นของเราโดยทันทีนะอันนี้มันก็เป็นภัยที่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองและคนใกล้ชิดนะครับเนาะว่าในโลกแท้จริงเนี่ยมันโหดร้ายเหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เราหวังดีนะครับเนาะถือกระเป๋าฝากกระเป๋าเขารับฝากมาให้ที่เราเนี่ยปรากฏว่ามียาเสพติดมีของผิดกฎหมายซุกซ่อนมาโอ้โหทีนี้จะไปแก้ตัวยังไงนะมันใช้เวลาเสียเวลาไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจแข็งนะครับโดยเฉพาะการรับฝากจากคนที่ไม่รู้จักเนี่ยต้องปฏิเสธเลยนะบอกลูกบอกหลานละกันนะครับเนาะไม่ฉะนั้นแล้วจะเสียอนาคตเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับช่วงที่3หลังจากที่ไปรับฟังเพลงยามเย็นๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันศุกร์แล้วเนี่ยหลายท่านก็ถึงที่พักที่บ้านที่ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะทำอาหารบ้างพักผ่อนบ้างนะบางท่านก็ไปซื้อกับข้าวกับปลานะครับเนาะโอ้โหวันก่อนไปดูที่ตลาดนะมีคนออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัดเยอะแยะมากมายเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับเนาะแต่ชาวบ้านก็ติดประโยคติดปากว่าคนละครึ่งนะครับนอนโดยเฉพาะแม่ค้าขายต่างๆไม่เป็นไรแล้วกันนะจะคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัดก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วกันนะใครที่ได้สิทธิ์แล้วอย่าลืมแล้วกันนะออกไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่มีการไปทบเดือนที่ผ่านมาหรือว่าเดือนที่แล้วจะมาทบเดือนนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันเรามีคนละ 1,000 บาทนะส่วนคำถามที่ว่าต้องจ่ายทำไมต้องจ่ายอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคำตอบมันจบไปแล้วนะครับเนาะเพราะว่าผ่านไป1เดือนแล้วนะเป็นการช่วยค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ตรงจุดจริงๆเลยนะครับที่สำคัญนะไทยช่วยไทยเนี่ยโครงการนี้ก็ยังมีนะครับหลายโครงการเลยของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนะครับจัดสินค้าราคาประหยัดสุขเว้นสุขนะครับรู้สึกวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับเนาะแล้วก็สุขเว้นสุขตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนนะครับรวม7ครั้งณที่ว่าการอำเภอจัดสุขนี้ไปแล้วนะครับสุขหน้าก็หยุดนะจัดที่สุขนู้นเลยนะครับยังไงก็ลองติดตามข่าวแล้วกันนะที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราไปต่อกันที่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งโอ้โหนะครับเนาะข่าวคราวนั้นเกี่ยวกับเด็กอายุ11ขวบหรือว่า11ปีเองยังเป็นเด็กชายเลยนะครับข่าวเขาว่านะครับขับรถกระบะไม่เป็นนะครับเนาะแต่ก็สามารถขับมาได้ตั้งหลายกิโลเมตรแล้วก็ที่น่าเสียใจเสียดายอย่างยิ่งก็คือไปเกิดอุบัติเหตุนะครับหลายๆท่านก็คงเห็นแล้วล่ะในโซเชียลลงข่าวเยอะแยะมากมายเลยทำให้มีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพเลยเป็นหลายรูปเลยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหรือว่าอาพาธไปนั่นเองนะครับดังนั้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เปิดเผยถึงกรณีเด็กชายอายุ11ปีนะครับนำรถของพ่อแม่รถกระบะนะรถพลิกอัพนั่นเองนะแล้วก็ขับไปเองจนพุ่งชนคณะพระเดินธุดงค์ที่บริเวณบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นนะครับมีพระมรณภาพจำนวนมากแล้วก็มีบาดเจ็บสาหัสอีกหลายรูปเลยนะครับซึ่งตนก็ได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งประสานนะครับ ศูนย์เร่งรัดจัดสวัสดิภาพประชาชนหรือสรสจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานความร่วมมือนะครับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งขณะนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารพร้อมทีมพม.จังหวัดมุกดาหารก็ลงพื้นที่ณจุดเกิดเหตุอยู่กับเด็กผู้ก่อเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งต่อไปนะครับก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ร่วมกับทีมสหวิชาชีพนะครับทีนี้เราต้องมาดูนะครับเนาะบางท่านเนี่ยแน่นอนนะครับอยู่ตามต่างจังหวัดไม่มีรถโดยสารหรือว่ารถเมล์รถไฟฟ้าอะไรเหมือนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เด็กต่างจังหวัดนะครับอันนี้พูดถึงนะส่วนใหญ่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามให้หัดขับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์นะเพื่อที่จะใช้ไปนู่นไปนี่แทนตัวเองได้นะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตตามชาวต่างจังหวัดนะครับผมก็เหมือนกันนะตอนปฐม6หรือว่ามอต้นเนี่ยต้องขับรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ให้เป็นละเนื่องจากว่าพ่อแม่หรือว่าแม่พระให้ไปซื้อกับข้าวนู่นนี่นั่นบ้างนะเราจะปั่นจักรยานบางครั้งมันก็ไกลนะแต่ด้วยขาถึงหรือว่าโตขึ้นเนี่ยก็จะถูกให้ฝึกสอนเป็นอัตโนมัติพอเริ่มนะครับขาเหยียดถึงก็จะต้องขั้นต่อไปก็คือรถยนต์นั่นเองนะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้เพื่อที่จะพาคนนู้นคนนี้ไปยามที่คุณพ่อไม่อยู่ก็สามารถพาคุณแม่ไปหรือคุณปู่คุณตาคุณยายอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะในสังคมตามต่างจังหวัดแต่ทีนี้น้องอายุ11ปีเองนะแล้วก็ขับออกมาเนี่ยเห็นข่าวว่าขโมยรถออกมาเนี่ยก็ขับแล้วก็สตาร์ทได้ซึ่งมันน่าสงสัยเนื่องจากรถเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันต้องเหยียบคลัตช์นะแล้วก็ต้องโอ้โหเข้าเกียร์ด้วยเนาะไม่น่าที่จะขับมาได้ไกลมาหลายกิโลเมตรเลยนะปกติแล้วเนี่ยคนที่เคยขับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยโอ้โหถ้าไม่เคยขับเนี่ยออกตัวไปต้องดับแน่นอนนะจะเลี้ยวโค้งจะเบรกเกียร์จะอะไรยังไงนะครับมันไม่ได้ขับธรรมดาง่ายๆเหมือนกับรถเกียร์ออโต้นะครับที่สำคัญก็คือน้องเนี่ยขับมาขาเหยียดถึงก็แสดงว่าต้องรู้ระยะรู้จังหวะอะไรมาสักระยะหนึ่งนะอันนี้ก็อยู่ที่การตรวจสอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าสมัยนี้นะมันมีสื่อโซเชียลข้างบ้านเนาะเด็กข้างบ้านเนี่ยหรือว่าคนข้างบ้านก็จะต้องเห็นนะถ้าน้องขับได้มาก่อนหรือเคยขับมาก่อนนะอันนี้หนีไม่พ้นแน่ไม่เนี่ยถือวันนี้ต้องมีทีมข่าวลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลอย่างแน่นอนนะครับเนาะที่สำคัญท่านผู้ฟังนะต้องฟังไว้ดีๆนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะอยากให้ลูกหลานเราเนี่ยขับรถให้มันเป็นนะแต่ต้องเก็บกุญแจแล้วก็บอกเขาที่สำคัญอย่าให้ขับโดยพละการโดยเด็ดขาดจนกว่าเขาจะโตบรรลุนิติภาวะนะครับใช้ไปซื้อของเนี่ยน้ำพริกน้ำปลาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่องปกติแต่ถ้ารถยนต์เนี่ยหัว11ปีมันอายุยังน้อยเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดการตัดสินใจเนี่ยอย่าลืมนะครับออกถนนใหญ่เนี่ยมีคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาขับรถมาเนี่ยหรือว่าเขาเดินบนถนนเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยพอมันเกิดเหตุแล้วมันย้อนเวลาไม่ได้นะครับเก็บกุญแจนะครับให้ระมัดระวังให้พ้นมือเด็กนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถแก่รถเข้าสวนรถเข้าไร่นะครับยังไงก็ต้องเก็บนะไม่ใช่ว่าเอากุญแจเสียบคาไว้ลูกหลานไม่เห็นโอ้โหว่าสตาร์ทออกไปเลยแล้ววิ่งก็ไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับรวมถึงใครที่ยังไม่พร้อมที่จะให้ลูกขับนะครับตัวเองเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้นะครับว่าน้องยังไม่พร้อมที่จะขับก็อย่าเพิ่งไปสอนนะครับนอกจากเขาพร้อมเขาอยากจะขับแล้วก็สอนให้มีวิชาชีพติดตัวมันก็ดีไปอย่างนะเพราะสมัยนี้ใครขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์ไม่เป็นเนี่ยโอ้โหมันกระจายชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปยากเหมือนกันนะแต่ก็ต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้กันตรงนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
2: กลับมาช่วงท้ายของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดยามเย็นๆของวันนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่ในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับจังหวัดระนองยกระดับวินมอเตอร์ไซค์สร้างนักขับมืออาชีพเพื่อทุกการเดินทางที่ปลอดภัยโดยเริ่มต้นจากผู้ขับขี่ที่ใส่ใจเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์คือแนวหน้าของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะก็คือคนเข้าใจง่ายๆคือพี่วินมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับโดยจัดโครงการสมาร์ทวินขับขี่ปลอดภัยใส่ใจผู้โดยสารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทางนี้ก็เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ขับขี่ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการได้อย่างมั่นใจโดยนะครับนายก่อลาภประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรภาคการประกันภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ66รายนะครับครอบคลุมทั้งกฎหมายจราจรเทคนิคการขับขี่เชิงป้องกันการให้บริการอย่างมืออาชีพและรับมือเมื่อเกิดอุบัติเหตุซึ่งโครงการนี้นะครับสะท้อนแนวคิดว่าผู้ขับขี่ที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ขับรถเป็นนะครับแต่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนเพราะทุกเที่ยวที่ปลอดภัยคือความเชื่อมั่นที่ส่งต่อถึงประชาชนทางนี้นะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองมุ่งหวังให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นต้นแบบของการขับขี่อย่างปลอดภัยมีวินัยจราจรและรวมสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยถึงแม้ว่านะจังหวัดระนองเนี่ยอาจจะมีวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนกับเมืองใหญ่ๆที่ต้องมีทุกตรอกทุกซอกทุกซอยอย่างกรุงเทพมหานครนะแต่เราก็ต้องสร้างวินัยจราจรในการขับขี่นะครับการควบคุมอารมณ์นะครับรวมถึงนะครับการเผชิญกับปัญหาต่างๆเข้าใจนะว่าพี่วินเนี่ยแกขับขี่รถนะครับต้องอยู่ในเพิงหรือว่าเป็นสถานที่เนี่ยมันทั้งแดดทั้งร้อนทั้งฝนนะความเครียดสะสมนะบางครั้งคนก็อาจจะมีไม่มากพอนะปัญหานู่นนี่นั่นรุมเร้าพี่วินก็คือคนเหมือนกันนะลูกค้าเดินมาเนี่ยบางครั้งลูกค้ากวนหรือมีปัญหาเนี่ยเขาก็ต้องมีอารมณ์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเย็นทั้งสองฝ่ายนะอย่าให้เหมือนเหตุที่เพิ่งเกิดในที่กรุงเทพมหานครละกันเนาะต่อราคาถูกเกินไปแล้วก็มีการกระทบกระทั่งด้วยวาจารวมถึงลงไม้ลงมือนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเขาใหญ่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่นานมานี้เองนะแต่เชื่อว่าในระนองเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับเนาะที่สำคัญนะอย่าไปโกงราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยนี้มันมีแอปพลิเคชันนะครับในการคิดเส้นทางหรือว่าการคำนวณค่าเดินทางได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบริสุทธิ์ใจทั้งผู้ใช้บริการรวมถึงพี่วินเนี่ยทุกอย่างมันก็จบลงด้วยดีนะครับเนาะอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันเลยนะถึงขั้นลงไม้ลงมือพอมีปัญหาเกิดขึ้นปุ๊บ มันก็ย้อนเวลามาไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รถขนส่งสาธารณะหรือภาคร้านอาหารภาคบริการต่างๆเนี่ยคนเขาก็จะกลับมาบอกต่อว่าโอ้โหระนองนี่น่าอยู่จริงๆเลยนะครับผู้คนน่ารักไปหมดเลยไม่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือว่านักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาก็จะกลับมาเยือนจังหวัดระนองต่อเรื่อยๆในทางกลับกันนะมาเจอครั้งหนึ่งโอ้โหเจอฟันค่าโดยสารเจอฟันค่าอาหารหรือว่าค่าที่พักเขาก็มาครั้งเดียวจบเลยแล้วก็ไปบอกต่อว่าอย่ามาเลยระนองนะครับนี่คือสิ่งที่เราเลือกได้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงคนที่มาเยือนจังหวัดระนองเชื่อมั่นว่าจังหวัดระนองเนี่ยใครมาแล้วอยากจะมาอีกร้อยทั้งร้อยเลยนะครับเนื่องจากว่าผู้คนน่ารักผู้คนใจดีแล้วก็อากาศดีด้วยนะครับเสียดายฝนตกหนักไปหน่อยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับช่วงนี้ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองและครอบครัวด้วยนะครับพรุ่งนี้พบกับน้องแนนวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับ

0: หอโคตรประภูเขาย่ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเท

พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

0: ธงชาตินะครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz รายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569แล้วนะครับสามารถรับฟังรายการนะครับทางสวทรนอนะครับคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็หน้าเพจแบบออนไลน์ฟังวิทยุออนไลน์นะครับนอกจากนี้ทางสวทรนเรายังมีช่องทางการติดตามรับชมรับฟังนะครับหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับFacebook หรือว่า YouTube เราก็มีท่านผู้ฟังท่านใดสะดวกช่องทางไหนดีมั้ยครับเข้าไปดูข้อความดูข่าวสารสาระน่ารู้ของสวทรนองแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันด้วยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้เราก็มีเนื้อหาสาระทั้งนอกและในพื้นที่จังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังนะครับสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยในพื้นที่นะครับหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับในระนองก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับก็คือตกมาได้ประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ตกลงมาทั้งวี่ทั้งวันเลยนะครับดังนั้นการนะครับขับรถขับรายานพาหนะทุกประเภทต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยช่วงนี้รวมถึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการโดยกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นนะครับสำนักงานบริหารจัดการน้ำนะครับหรือว่าสธนช.ได้จับมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เกาะติดสถานการณ์น้ำรายวันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมแจ้งเตือนในทันทีควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับรองรับน้ำแล้งน้ำท่วมนะครับสธนช.นะครับสำนักงานบริหารจัดการน้ำแห่งชาตินะครับได้จัดชุดปฏิบัติการติดตามฝนรายวันทั่วประเทศเพื่อส่งต่อข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการร่วมกันแต่ละจังหวัดในพื้นที่และประสานนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ในทันทีพร้อมทั้งมีการจัดบริหารน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยควบคู่กันไปนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ฝนในปัจจุบันนะครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งขณะนี้นะครับเกิดพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไม้สักนะครับซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำแล้วก็เวียดนามตอนบนในช่วงระหว่างวันที่4ถึง5กรกฎาคมนี้จึงส่งผลกระทบกับทางอ้อมต่อประเทศไทยนะครับทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวนะครับดังนั้นนะครับศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติจึงมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลา 7:30 น.และ16:30 น.เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ฝนนะครับรวมถึงประเมินความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็ระบุพื้นที่เสี่ยงก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักงานสธนช.ภาค 1-4 เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและถ้าหากพบพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินถล่มจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ทางนี้ก็เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับได้ในทันทีและในระหว่างวันที่3ถึง6กรกฎาคมนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายน่านและพะเยาภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้นะครับพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่นอกจากนี้นะครับยังได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและก็พายุซึ่งปัจจุบันนะครับแหล่งน้ำทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกว่า 44,137 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ55ของความจุเก็บกักคิดเป็นปริมาณน้ำใช้นะครับ 26,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าร้อยละ35 ขณะเดียวกันนะครับยังติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมจนสามารถรองรับน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะนะครับเอลนีโญได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้นะครับตั้งแต่จากการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับเมื่อวันที่25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมพบว่ามีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ35แห่งรวมกว่า331ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทางนี้นะครับเลขาธิการสตนช.ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะเดียวกันนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เช่นเดียวกันซึ่งได้จัดทำข้อมูลนะครับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั่วประเทศให้ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นด้านอุปโภคบริโภคการเกษตรและคุณภาพน้ำพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับภายใต้อนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อนำข้อมูลมาปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำและแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับในประเทศไทยเราเนี่ยถึงฝนจะตกชุกในบางพื้นที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันหลังจากหมดหน้าฝนก็เกิดหน้าแล้งขึ้นมาทันทีเลยนะเราคงเคยเห็นนะครับภาพน้ำเอ่อมาถึงเกือบหลังคาบ้านเลยนะครับแต่พอผ่านไป3เดือนนะครับน้ำแห้งขอดเลยนะแม่น้ำก็มีนะซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันด้วยนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ด้วยนะครับไปต่อกันที่นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้เพื่อหารือความร่วมมือหลายประเด็นสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางชายแดนการแก้ไขปัญหาความรุนแรงการเกษตรและสินค้าเกษตรอาหารฮาลาลรวมถึงอุตสาหกรรมและก็พลังงานนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวโน้มความร่วมมือที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่มีการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมกันและเห็นพ้องที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งยังมีสัญญาณที่ดีจากการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียนะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยนะครับเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกกุ้งกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินมาตรการรองรับผลกระทบจากการห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยซึ่งจะใช้กลไกเชื่อมโยงตลาดและก็รณรงค์การบริโภคกุ้งทั่วประเทศจึงส่งผลให้สามารถระบายผลผลิตที่เคยตกค้างได้ทั้งหมดผ่านการจัดโครงการเชื่อมโยงนะครับรณรงค์บริโภคกุ้งใน40จังหวัดเป็นการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัดต้องชมต้องกินกุ้งนะครับที่จังหวัดภูเก็ตสามารถเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งได้ประมาณ500ตันเลยนะครับช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาเพิ่มรายได้กับเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งประสานผู้ประกอบการห้องเย็นรับซื้อเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นี้ครอบคลุม3มิติหลักได้แก่การป้องกันมุ่งสร้างหมู่บ้านชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ปลอดยาเสพติดการปราบปรามจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดจับกลุ่มผู้ค้ารวมถึงดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่เกี่ยวข้องและนะครับ3การแก้ไขบำบัดเร่งนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชที่เกี่ยวข้องเนื่องจากยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยจะใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางในพื้นที่นำร่อง31จังหวัดพร้อมทั้งสั่งการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคิกออฟปฏิบัติการระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อประกาศสง งครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงทางนี้ให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนะครับหรือว่าสอปสจรายงานผลทุกวันที่3ของเดือนนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดผ่านระบบการบินนะครับหลังเกิดกรณีนะครับลูกเรือสายการบินของไทยถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งจากการตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระทางนี้กระทรวงคมนาคมจึงสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้บูรณาการทำงานร่วมกันกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนกรมศุลกากรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงให้อุดช่องโหว่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินโดยมาตรการเร่งด่วนให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือแล้วก็สัมภาระต่างๆก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่รวมถึงนะครับเพิ่มบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วก็พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนะครับขณะที่มาตรการระยะยาวจะผลักดันการใช้ข้อมูลนะครับ Passenger Name Record เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและก็คัดกรองบุคคลที่ต้องสงสัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ถือว่าประกาศสงครามกับยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเราก็เห็นในข่าวต่างๆทุกวันเลยนะครับเนาะคนคลั่งยาคนติดยาเสพติดเนี่ยโหสามารถทำร้ายแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้คนในครอบครัวของเรานะครับเป็นแบบนี้ก็นะครับต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับบุตรหลานวันนี้ก่อนละกันนะอย่าดื่มสุราหรือว่าของมึนเมาหรือว่าสูบบุหรี่ให้เด็กเล็กเห็นนะครับเพราะว่าจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่ยังสูบได้เลยแล้วภาษาอะไรจะเด็กจะสูบไม่ได้นะครับพอเด็กท้วงมาแบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้บุคคลที่เรารักนะครับต้องมายุ่งเกี่ยวก็ต้องทำตัวที่ให้เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่น่ารักนะครับไปต่อกันที่นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุและก็ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถกระบะนะครับพุ่งชนคณะพระธุดงค์บนถนนสายมุกดาหารดอนตาลพร้อมติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดซึ่งโอกาสนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้บาดเจ็บแล้วก็ญาตินะครับรับฟังรายงานจากทีมแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาการเยียวยาและการอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้ที่สูญเสียเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงรวดเร็วนะครับซึ่งภายหลังเยี่ยมผู้บาดเจ็บนายเจเศรษฐ์ได้เดินทางต่อไปยังวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารเพื่อกราบนมัสการและให้กำลังใจพระภิกษุที่ร่วมกันเดินธุดงค์และไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่รับฟังสถานการณ์และก็แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การช่วยเหลือดูแลและก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกด้านอย่างเต็มกำลังนะครับอันนี้ก็คือทุกท่านคงทราบดีนะข่าวเมื่อวานนี้นั่นเองนะเป็นที่น่าตกใจมากๆเลยก็คือมีน้องคนหนึ่งนะอายุเพียง11ปีนะครับแล้วก็ข่าวว่านะขโมยรถทางบ้านนี่แหละครับขับออกมารถยนต์รถกระบะนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเกียร์กระปุกนะครับซึ่งพูดตรงๆนะครับวันแรกเนี่ยถ้าใครไม่เคยเนี่ยมันน่าจะดับตั้งแต่ออกมานะครับเนาะแต่น้องขับมาหลายกิโลเลยนะจนประสบกับอุบัติเหตุนะครับก็คือชนพระธุดงค์ที่เดินเป็นแถวอยู่ริมถนนนั่นเองโอ้โหแล้วก็เสียชีวิตไปจำนวนมากเลยนะรวมถึงมีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพระสงฆ์นะจริงๆแล้วพระท่านก็เดินถูกทางนะเดินแบบให้รถยนต์เห็นนั่นเองเดินชิดขวานะครับเนาะแต่น้องเนื่องจากว่าวุฒิภาวะนะครับไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมาขับรถยนต์บนถนนใหญ่เนาะก็คืออาจจะเป็นความคุ้นชินหรือว่าน้องแอบไปเรียนที่ไหนมาไม่แน่ใจนะหรือว่าไปลักจำคุณพ่อคุณแม่ขับรถเนาะแต่ก็ไม่น่าที่จะขับได้นะครับภายในวันเดียวแล้วก็สตาร์ทออกมาได้เลยเนี่ยโอ้โหมัน เหลือเชื่อเลยนะครับเนาะซึ่งขณะนี้ตำรวจหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็กำลังจะสอบสวนนะว่าน้องไปเรียนที่ไหนมาทำไมขับได้และขับได้ไกลซะด้วยนะครับเนาะรวมถึงขึ้นถนนใหญ่ได้อีกต่างหากนะมันก็เป็นข้อน่าสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมน้องจึงขับออกมาจากบ้านได้ไกลขนาดนี้นะครับที่สำคัญเนาะโอ้โหขับมาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอีกนะก็เป็นที่น่าเสียใจด้วยนะส่วนตัวน้องไม่มีอันตรายบาดเจ็บเลยนะเห็นเดินเอามือกุมหัวอยู่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ทำการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับท่านผู้ฟังนะครับใครที่มีเด็กมีบุตรมีหลานนะครับเข้าสู่วัยรุ่นนะวัยอยากลองอยากขับนู่นนี่นั่นนะแน่นอนนะครับเด็กปั่นจักรยานก็ต้องไม่พอแล้วก็ต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ไม่พอก็ต้องเป็นรถยนต์นะเพราะฉะนั้นเก็บกุญแจให้ดีจะขับจะขี่เราไม่ว่ากันนะเพื่ออนาคตข้างหน้าต้องใช้ใบวานเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ควรจะอยู่ในสายตาผู้ใหญ่นะครับห้ามปล่อยให้เด็กขับไปกับเด็กด้วยกันหรือว่าไปคนเดียวแบบนี้นะครับไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาโอ้โหเป็นไงนะครับชนไปประมาณหลายเป็น10ศพเลยก็ว่าได้นะครับเนาะเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงครั้งใหญ่เลยเหมือนกันนะครับนี่ก็ต้องเก็บกุญแจไว้ดีๆนะอย่าเห็นว่าเป็นรถเก่ารถเข้าป่าเข้าสวนรถไปบรรทุกปาล์มรถเก่าเอากุญแจคาไปเลยนะวันนี้คืนดีลูกหลานขโมยไปขับขึ้นมาเป็นเรื่องเลยครับแบบนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นจะเก่าจะแก่จะเก็บยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็กและที่สำคัญนะอย่าปล่อยให้ขับขี่โดยพละการโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเด็กขนาดนี้ยังไม่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจกับเพื่อนร่วมถนนที่อยู่บนถนนขณะนั้นนะครับจึงเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะครับไปที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับสายมวยห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเตรียมพบกับศึกแห่งศักดิ์ศรีของนักสู้ภาคใต้ในการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล นะครับประจำปี2569รอบ8คนโซนภาคใต้รวมส่งแรงเชียร์นักชกดาวรุ่งสู่เวทีแห่งความฝันในวันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปที่เวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจระนองหรือว่าสนามกีฬาจังหวัดระนองนั่นเองพิเศษพบกับเจมกิจเกษมแม็กแฟนเดนพิธีกรดำเนินรายการเข้าชมฟรีตลอดงานนะครับมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชียร์นักชกไทยรุ่นใหม่และร่วมกับเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลกไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับวันที่6กรกฎาคมนี้6โมงเย็นที่เวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับยังอยู่ที่ระนองนะครับเวลา 7:30 นของวันนี้ณอาคารคุณากรประชาสรรค์วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโดยมีนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับนายกเหล่ากาชาดข้าราชการทุกหมู่เหล่าตุลาการทหารตำรวจแล้วก็คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายแจกันดอกไม้สดและธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจากนั้นกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลก่อนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พร้อมกรวดน้ำรับพรต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน30รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดพระชนชีพนะครับต่อนะครับจังหวัดระนองจัดพิธีเปิดการอบรมโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์พร้อมปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษมุ่งคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพวันนี้นะครับ เวลา 9:00 น.ที่เรือนจำจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช 2569 รุ่นที่ 8/1 โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ครูพาธรรมวิทยากรจิตอาสาและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในพิธีทางนี้นะครับเรือนจำจังหวัดระนองได้ดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยระหว่างวันที่19มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพหลังพ้นโทษอันเป็นการสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนะครับซึ่งในกิจกรรมนะครับนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บัญชาการเรือนจำเจ้าหน้าที่ครูพาธรรมวิทยากรจิตอาสาและผู้เข้ารับการอบรมร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นเวลา1นาทีจากนั้นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการพร้อมเบิกตัวผู้ผ่านการอบรมเข้ารับประกาศนียบัตรก่อนที่ผู้แทนผู้ผ่านการอบรมจะกล่าวคำปฏิญาณตนจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวให้โอวาทและประกาศปิดการอบรมก่อนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569นะครับซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสร้างทักษะอาชีพและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพซึ่งการปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโอกาสให้กับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีและสำนึกในการกระทำความผิดให้กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความสุจริตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับปิดท้ายที่ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งท้ายนะครับท่าอากาศยานระนองจะมีการดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานแบบเต็มรูปแบบนะครับในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.ณท่าอากาศยานระนองซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนะครับท่านอาจจะพบเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะฉุกเฉินรถดับเพลิงรถพยาบาลตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมภายในพื้นที่ท่าอากาศยานซึ่งเป็นการฝึกซ้อมตามแผนที่กำหนดเพื่อทดสอบความพร้อมด้านการบริหารการจัดการเหตุฉุกเฉินการบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยนะครับของท่าอากาศยานดังนั้นนะครับจึงขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันที่23นี้จะมีการฝึกซ้อมนะครับที่บริเวณเรียกง่ายๆคือสนามบินระนองนั่นเองนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น.นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะครับขณะนี้ช่วงนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางสัญจรต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังนะโดยเฉพาะจังหวัดระนองมีถนนหนทางที่กำลังสร้างหรือว่ากำลังซ่อมอยู่นะครับก็ต้องใช้ความเร็วที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ค่อยๆขี่ค่อยๆขับละกันนะสำรวจยวดยานพาหนะด้วยแล้วก็อย่าลืมละกันขับรถดีมีวินัยภัยไม่มีนะครับวันนี้ผมและทีมงานสพ.ระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมทางสพ.ระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: โอ้ยคุณหมอค่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะ หายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหมอ
2: แน่เกี่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการของคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
1: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
2: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด -19 ไง
1: อุ้ยเหมือนโควิด -19 เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
2: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: าเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักณรนองค่ะช่วงเย็นแบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทนะคะแล้วก็มีทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยค่ะมาทักทายกันในยามเย็นแบบนี้18:30 นไปจนถึงเวลา19:00 นโดยประมาณนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันสักหน่อยแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาเปิดให้ฟังกันด้วยผ่านทางรายการรักณรนองในวันนี้ค่ะเหตุการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดระนองที่จะนำมาอัปเดตกันเป็นเรื่องแรกของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คงจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็สภาพอากาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากค่ะแล้วก็เขามีการประกาศแจ้งเตือนจนถึงวันนี้เนาะวันที่3 กรกฎาคมค่ะก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีฝนตกแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้คือฝนตกหนักมากจริงๆค่ะจนทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้านนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดระนองเองก็ได้มีการนำทีมค่ะไปลุยตรวจ3 จุดเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์น้ำทะเลหนุนแล้วก็อ่างเก็บน้ำนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนำโดยท่านโชคชัยหยิกซ้ายนะคะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยแล้วก็ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนนะคะไปให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวังอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมว่าเราจะต้องทำอย่างไรเนื่องจากในระยะนี้เนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดน้ำทะเลหนุนแล้วก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้ค่ะ3 จุดที่มีการลงไปเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังจุดแรกเนี่ยไปตรวจสอบพื้นที่ดินสไลด์ชุมชนช่องครามค่ะก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองเลยค่ะเพื่อไปตรวจสอบสภาพชั้นดินแล้วก็แนวโน้มการเกิดดินสไลด์ดินโคลนถล่มพร้อมกับมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่อาศัยแถวๆบริเวณลาดเชิงเขาค่ะให้เฝ้าระวังแล้วก็คอยสังเกตสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในจุดที่2ไปตรวจสอบระดับน้ำทะเลหนุนที่ชุมชนบ้านหินช้างค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองนะคะก็ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ระดับน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมชายฝั่งค่ะเพื่อให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังกรณีน้ำทะเลล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนในช่วงที่มีฝนตกสะสมแบบนี้ด้วยส่วนจุดที่3ไปตรวจสอบปริมาณน้ำที่อ่างเก็บน้ำหาดซุ่มแป้นค่ะก็เดินทางไปติดตามกันนะคะเพื่อประเมินขีดความสามารถว่าตอนนี้เนี่ยภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำหาดซุ่มแป้นเนี่ยสามารถรองรับน้ำได้อีกเท่าไหร่แล้วก็มีการวางแผนประสานการระบายน้ำไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ชุมชนตอนล่างด้วยค่ะซึ่งทางสำนักงานปภ.แล้วก็ภาคีเครือข่ายท้องถิ่นนะคะจะยังคงหมุนเวียนจัดเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสภาพอากาศตลอด24 ชั่วโมงเลยค่ะพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลกำลังพลให้พร้อมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนก็อย่าประมาทนะคะต้องติดตามข่าวสารกันอยู่แบบต่อเนื่องอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยค่ะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมยกของขึ้นไปไว้ที่สูงยิ่งบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยก็ต้องเตรียมวางแผนเรื่องของการอพยพด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะโทรแจ้งเหตุหรือว่าโทรแจ้งขอความช่วยเหลือก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เป็นสายด่วนของปภ.ได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยค่ะและจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เมื่อเช้านี้ส่งผลให้โรงเรียนพิชัยรัตนาคารค่ะประกาศปิดเรียนไป1 วันหลังจากที่เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานสักประมาณ6 โมงค่ะเกิดต้นสนต้นไม้ที่อยู่ภายในโรงเรียนล้มไปทับอาคารเสาไฟฟ้าก็หักด้วยจากพายุฝนแล้วก็ลมแรงที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ค่ะก็เลยมีการแจ้งหยุดเรียนไป1 วันนะคะเนื่องจากสถานการณ์วาตภัยส่งผลกระทบต่อตัวอาคารที่ได้รับความเสียหายเพื่อความปลอดภัยของคุณครูและนักเรียนนะคะเขาก็เลยสั่งปิดเรียนไป1 วัน
ันนะคะก็ช่วงนี้เนาะสภาพอากาศไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆค่ะเราก็ต้องติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลาเลยหรือใครที่จะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางกันให้ดีนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางแผนการเดินทางแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอฝนตกหนักๆข้างหน้าเนี่ยอาจจะทำให้การเดินทางมันลำบากมากขึ้นหรือบางคนเนี่ยขับไปแล้วก็ไปเจอเส้นทางที่ดินสไลด์ลงมาทับพื้นที่การจราจรก็จะทำให้รถติดมากขึ้นไปอีกนะคะก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบเส้นทางก่อนจะเดินทางในช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยคุณผู้ฟังณนัทเองเนี่ยไม่สบายไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีอาการไม่สบายค่ะจากการโดนละอองฝนอะไรประมาณนี้ค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักหนึ่งเบรกค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองมาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงนี้กันบ้างค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนะระนองนะคะในช่วงที่2นี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็เป็นช่วงกรีนซีซั่นที่หลายคนก็อยากจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานเหงาหรือว่าอุทยานที่อยู่ในพื้นที่บ้านเราเลยค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมอุทยานเองนะคะก็ได้ชูโมเดลท่องเที่ยวเชิงนิเวศยกระดับความปลอดภัยของจังหวัดระนองชุมพรค่ะพร้อมกับชูอารยสถาปัตย์บ่อน้ำแร่ร้อนพรรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รองรับคนได้เยอะค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยสำหรับในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงานะคะในช่วงสักประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะก็มีทางด้านของคุณอรรถพลเจริญชันสาท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมคณะสื่อมวลชนนะคะได้มาติดตามการดำเนินงานภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาแล้วก็ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะก็คือมาติดตามดูว่าการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงแล้วก็สภาพพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกการให้บริการกับนักท่องเที่ยวไปจนถึงการไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาแล้วก็บ่อน้ำแร่ร้อนพรรังที่จังหวัดระนองนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างการรับรู้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยค่ะโดยทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาเองนะคะเขาก็เปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยจะยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานในการบริการนักท่องเที่ยวอะค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเดินทางได้แบบประทับใจแล้วก็มีความปลอดภัยมีความเชื่อมั่นภายใต้แนวคิดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะก็ชูโมเดลนี้นะคะในการยกระดับการท่องเที่ยวของในพื้นที่จังหวัดระนองกันไปค่ะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งมาตรฐานแล้วก็อีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีค่ะที่ได้รับการพิจารณานะคะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวในระดับดีมากด้วยค่ะซึ่งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคัดเลือกนะคะก็จะเป็นน้ำตกปุญญาบานตรงนี้มีความสวยงามอยู่แล้วหลายคนที่เคยไปก็ประทับใจกับความสวยงามของที่นี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดค่ะที่บ่อน้ำร้อนหาดใหญ่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับการส่งเสริมเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวระดับดีมากค่ะก็แสดงความยินดีกับอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีด้วยนะคะที่พื้นที่รับผิดชอบก็ได้รับรางวัลกันมาค่ะคือมันยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจนะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปท่องเที่ยวทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยคือมันก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนช่วงนี้ใครที่บอกว่าอยากจะไปเที่ยวที่จังหวัดระนองในหลายๆจุดนะคะก็แนะนำให้ทุกคนไปท่องเที่ยวกันได้น้ำตกก็จะมีกระแสน้ำที่เยอะหน่อยสวยงามเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะมาถ่ายภาพบรรยากาศความประทับใจแล้วก็มาดูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในช่วงหน้าฝนแบบนี้ได้ของจังหวัดระนองค่ะจะได้ร่วมกันเปิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับทุกคนในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งการท่องเที่ยวอีกหนึ่งอรรถรสที่สำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: หน้าฝนมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนออกจากบ้านพกร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัวเลือกรองเท้าที่ไม่ลื่นและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากโดนฝนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อป้องกันไข้หวัดห่วงใยตัวเองใส่ใจสุขภาพในทุกวันเพราะคุณสำคัญกับคนที่คุณรักนะคะ
1: กลับมาในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองแล้วนะคะวันนี้ก็นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันค่ะเสียงอาจจะแปลกๆสักหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้ไม่สบายค่ะแต่ก็ยังมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังอยู่นะเราพักกันไป2วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าในช่วงวันหยุดพักผ่อนนี้ก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างเต็มที่ชาร์จแบตชาร์จพลังให้เต็มที่แล้วก็กลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันได้ใหม่ค่ะผ่านทางรายการรักนรนองในวันจันทร์หน้าเวลา 18:30 น.จนถึงเวลา 19:00 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้นายนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: องไม่พร้อม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินทางการปากีสถานระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้และวันนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุที่มรณภาพในเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รูปกลับภูมิลำเนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งร่างกลับเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอุบลราชธานี7รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา

0: ที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดหนึ่งรูปจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งรูปและจังหวัดขอนแก่นหนึ่งรูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
1: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าไม่อยากให้รีบตัดสินว่าเป็นความบกพร่องของครอบครัวในการดูแลเด็กหรือไม่เนื่องจากการดูแลเด็กพิเศษมีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือของคนรอบข้างและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือสังคมระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือเสียงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กรวมถึงบุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวและผู้เสียหายที่อาจสร้างความสะเทือนใจหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลแวดล้อมได้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
2: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลัก4ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
4: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
3: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินในท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
5: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะ ครับเราใช้เทคโนโลยีกับ K9 เนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่วงทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
0: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นคนหิ้วกล่องพัสดุซึ่งขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาส่งนอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2ณกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกุมหรือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมาทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องของภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
6: ขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้
9: ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากก สทหรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะผมได้ทำในขอบเขตอำนาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขามาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครอำนาจมันแต่ในส่วนของผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
8: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามติดรวิวันรายงาน
0: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
10: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางการปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาร่วมกับกาตาร์ยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอนและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่3เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 18.3 องศาเหนือรองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
17: ถนนดนตรีไลฟ์

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีเนี่ยกลับมาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องข้องพายุไม่ซักนะคะซึ่งก็มีประกาศนะคะออกมาเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพายุโซนร้อนไม่ซักนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะก็ได้เขาเรียกว่าเคลื่อนตัวนะคะเคลื่อนตัวทางทิศเนื้อนะคะขอนไปทางตะวันตกเชียงเหนืออย่างช้าๆค่ะคาดว่าพายุนี้เนี่ยจะผ่านเกาะไฮลัมในวันนี้ละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองนานนิ่งนะคะในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะโดยส่วนกลางของพายุเนี่ยไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าจากอิทธิพลของพายุไม่ซักนะคะแล้วก็รองมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่งผลทำให้วันที่3วันที่4กรกฎาคมเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6นะคะกรกฎาคมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนค่ะคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและก็เวลาดังกล่าวนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวระมัดระวังนะคะจึงขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลจีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยโทรศัพท์ของฐานนะคะน้องฝนอยากจะแนะนำว่าให้อัปเดตเวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเบื่อที่ว่าเวลาปอพ่อนะคะเขามีการแจ้งเตือนทางเซลบอร์ดแคทเนี่ยท่านจะได้รับข้อความนะคะจากเซลบอร์ดแคทอย่างทันท่วงทีแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าปฏิบัติตามนะคะกันอย่างทันท่วงทีค่ะจะได้ไม่เกิดเหตุนะคะนี่มันรุนแรงไปมากกว่าเดิมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาส

0: ให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวันวะดุงวันกรรมการเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานธรรมวรกิจนิวิทศีลาจาริดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พร้อมเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ทดลองนำปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้จริงภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั่วประเทศภายใต้แนวคิดสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยการทำปุ๋ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างอาชีพจากทรัพยากรในชุมชนอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจากร้านค้าเครือข่ายกว่า200ร้านค้าผู้สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมจัดพิธีการศพพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพคณะพระภิกษุที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านพิธีการที่ได้รับพระราชทานจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรมการศาสนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวังรวมทั้งประสานการดำเนินงานกับจังหวัดคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการทางนี้ขอแสดงความเสียใจต่อพระภิกษุผู้มรณภาพและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระภิกษุผู้ประสบอุบัติเหตุมีอาการปลอดภัยโดยเร็วมาริชโยรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยากว่า47ล้านบาทให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่ได้รับผลกระทบจากการตรึงค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่6กรกฎาคมนี้
4: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมบขส.ถึงประเด็นข้อร้องเรียนจากการจ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าขณะนี้บขส.ได้รับการโอนเงินงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพฐ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ47ล้านบาทโดยบขส.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอก สารและเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการทั้งหมดที่ส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมที่อยู่ในการดูแลของบขส.ทั้งหมดประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันมีผู้โดยสารยื่นความจำนงขอรับสิทธิ์เยียวยาเป็นจำนวนมากเกือบ1ล้านคนซึ่งบขส.จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
5: เงินชดเชยตอนนี้ทางกวท.โอนเงินมาที่บกส.หลังอย่างนี้บกส.ก็ตรวจเอกสารแล้วก็โอนเลยครับก็จะได้ทั้งหมดเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดเอกสารประมาณ1ล้านคนที่ขอรับการชดเชยเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้โดยสารจริงที่เดินทางในวันนั้นจริงเราถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาเงินรับไปจ่าย
4: กรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ยังเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบการเนื่องจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่าอำนาจในการอนุมัติหรือกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางบขส.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้นการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาในอนาคตจะต้องพูดคุยและหาทางออกร่วมกันจากทุกฝ่ายนพศรแก้วขำรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคารองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนไทยว่าแม้ปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ33แต่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกตั้งแต่ก่อนฤดูการผลิตทั้งการประเมินสถานการณ์การบริหารสมดุลอุปสงค์และอุปทานการหาตลาดล่วงหน้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาลดผลกระทบจากต้นทุนขนส่งภัยแล้งและการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งซึ่งปัจจุบันผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ98โดยราคาทุเรียนยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมทุเรียนเกรด A และ B ยังคงมีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100บาทขณะที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ20นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าขยายตลาดส่งออกทุเรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าไทยในตลาดอินเดียควบคู่กับการขยายตลาดในหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันตกเช่นคุนหมิงหลานโจวต้าเหลียนและเซี่ยเหมินพร้อมประสานเตรียมช่องทางส่งออกผลไม้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกกระจายตลาดและผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคขยายจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันณกปภสาขาชัยยาช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ขยายจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันที่กปภ.สาขาชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการ78แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชัยยาที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยส่วนในปี2570กปภ.เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากนี้กปภ.ยังคำนึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในวงกว้างจึงได้ดำเนินโครงการตู้กดน้ำดื่มสะอาดติดตั้งณสำนักงานกปภ.สาขาทั้ง234แห่งทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการหรืออาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานจะมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานไว้บริโภคฟรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าการที่สหรัฐจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่เพียงฝ่ายเดียวถือเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่านาโต้ไม่ได้สนับสนุนหรือยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐและเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นและสหรัฐก็ได้เริ่มลดระดับพันธกรณีด้านความมั่นคงที่มีต่อยุโรปแล้วความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของทางการเวียดนามที่ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวถึง 8.4% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 7.0% จากการสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและยังเพิ่มขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 7.9% นางเหงียนที่ห่วงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปในทิศทางเชิงบวกแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเผชิญกับความผันผวนก็ตามซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้สินค้าที่จำเป็นมีอย่างเพียงพอรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่งทางการแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน48คนพุ่งตกลงในหุบเหวลึกที่เขตเชรานีในแคว้นบาลูจิสถานในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่ประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างดีที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบทีมชาติโครเอเชียเกมนี้ทีมตราหมากรุกขึ้นนำไปก่อน1-0จากอีวานเปริซิตในนาทีที่53ต่อมาในนาทีที่68โปรตุเกสได้จุดโทษและโรนัลโดสังหารไม่พลาดตีเสมอเป็น1-1เกมทำท่าว่าจะต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3กอนซาโลรามอสมงทำประตูให้โปรตุเกสพลิกขึ้นนำ2-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+13ยอสโกกวาดิโอส่งบอลเข้าประตูให้โครเอเชียได้สำเร็จแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทำให้ประตูถูกริบคืนจบเกมโปรตุเกสพลิกแซงชนะโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับสเปนที่ไล่ถล่มออสเตรียมา3-0ในวันที่7 กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์ชนะแอลจีเรีย2-0ไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าต่อไปหลังจากที่ทัพอินซีเล็กทีมชาติเยอรมนีตกรอบ32ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ล่าสุดบิลสื่อดังจากประเทศเยอรมนีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้มีการประชุมด่วนกับจูเลียนนาเกลส์มันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพอินซีเล็กก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่านาเกลส์มันจะยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเยอรมนีมีผลตั้งแต่วันนี้สำหรับนาเกลส์มันเข้ามารับงานคุมทัพอินซีเล็กตั้งแต่ปี2023คุมไป37นัดชนะ23เสมอ6และแพ้8นัดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย พลอากาศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเอเชียนเกมส์เป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งตลอดช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาทีมนักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อยกระดับผลงานและเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักกีฬาเหลือ20คนแบ่งเป็นชาย10คนและหญิง10คนลงแข่งขันครบทุกประเภทและหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได
11: ้ในครั้งนี้นะครับในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกท.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบประมาณที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปควอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่กกท.ได้ดำเนินการและสุดท้ายนะครับก็จะมีการที่จะตัดตัวหรือจำนวนที่เข้าร่วมกันจริงๆคือ20คนนะครับก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
10: ด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำ2คนล่าสุดนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้2รายการประกอบด้วย World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้และ Korea Open ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมอีกประมาณ2เดือนโดยสมาคมตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์นำโดยโกเมสสุขประเสริฐพุทธภูมินักแป้นชุติการกิจจวานิชเถียรและหาไทยเพชรใจสว่างเตรียมลงแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้เพื่อทดสอบศักยภาพกับคู่แข่งในเอเชียเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกและเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมส์รวมถึงโอลิมปิกปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
13: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยการประกวดผลงานวรรณกรรมนี้นะคะก็เป็นการจัดประกวดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะที่ได้เปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองเป็นพื้นที่ของผลงานวรรณกรรมทางการเมืองค่ะที่นักเขียนจะได้ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในเรื่องคนละโลกเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้โดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นโลกเกี่ยวกับอนาคตในศตวรรษที่22ค่ะผ่านสายตาของตัวละครที่ชื่อว่าชนะการนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับด้านพันธุ์พืชโดยชนะการค่ะใช้ชีวิตร่วมกับนิววี่ผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอยจัดการทุกอย่างให้ตั้งแต่เตรียมตัวอาบน้ำทานอาหารไปจนถึงเรื่องของการรายงานข่าวสารค่ะในโลกของชนะการค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีที่สะดวกสบายสวยงามสดใสแต่สิ่งที่ชนะการกำลังมองเห็นอยู่นั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานการประพันธ์โดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

แสงแดดที่เริ่มแยงตาภาพสีขาวเบลอรอบกายและมือของผมที่กำลังคลำหาแว่นตาที่วางไว้อยู่ที่ประจำข้างเตียงยินดีต้อนรับคุณชนะการเข้าสู่โลกใบใหม่ New Vision Version 5.0 สวัสดีนิววี่เปิดนิววี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชั่นใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

เมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้า งอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยล่ะครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

แสงอาทิตย์มาเยือนอีกครั้งย้ำเตือนว่านี่คือปัจจุบันและก็วันใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกำลังส่งเสียงเริ่มทำงานแต่วันนี้ผมกลับรู้สึกว่าแตกต่างออกไปจากทุกวันเพราะว่าในหัวของผมนั้นเต็มไปด้วยความหนักอึ้งภาพที่เห็นยังคงถูกฉายซ้ำวนไปมาแล้วก็ไม่อาจทำให้ผมข่มตานอนหลับได้หลังจากที่ได้เห็นมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่ความฝันหรือว่าเป็นความจริงยังคงเป็นคำถามที่ดังอยู่ในหัวของผมและผมไม่อาจจะหาคำตอบนั้นได้ด้วยตัวเองผมพยายามลุกจากเตียงนอนแล้วก็เบิกตามองให้กว้างที่สุดแต่ก็เห็นเพียงแต่ความพร่ามัวรอบข้างมือของผมควานหาแว่นตาแต่วันนี้มันกลับไม่อยู่ที่เดิมนิววี่ได้เตรียมน้ำในอ่างอาบน้ำกลิ่นดอกกุหลาบช่วยคุณชนะการผ่อนคลายจากความเครียดพร้อมกาแฟเพิ่มช็อตจากการนอนไม่เพียงพอเรียบร้อยแล้วผมได้ยินเสียงนิววี่อยู่ใกล้ๆแต่ก็ยังคงหาไม่เจอคงเป็นเพราะว่าความตกใจของผมในตอนนั้นที่ได้เห็นเหตุการณ์หุ่นยนต์กลายเป็นคนจนถอดนิววี่ทิ้งไว้ที่ใดสักที่หนึ่งในห้องผมลุกขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำแบบไม่มีแว่นตาเป็นครั้งแรกการใช้ชีวิตแบบไม่มีนิววี่ช่างยากลำบากห้องน้ำมีกลิ่นหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกกุหลาบแต่ผมไม่อาจมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเสียเดียวที่เราทุกคนต้องแลกมานั่นก็คือเมื่อไม่มีแว่นตา New Vision โลกในการมองเห็นของเราก็แทบจะกลายเป็นสีขาวโพลนเรากำลังใช้งานสายตามองผ่านแว่นตา New Vision มากเกินไปจนไม่อาจมองโลกด้วยดวงตาแรกกำเนิดแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นผมก็เต็มใจจะแลกดวงตาแห่งความเป็นจริงให้อยู่ภายใต้การมองผ่าน New Visionเพราะว่ามันทำให้โลกของผมสวยงามและอาจจะสวยงามมากกว่าการได้มองโลกด้วยสายตาที่แท้จริงของผมซะอีกหลังจากที่ผมอาบน้ำเสร็จผมก็ยังคงเดินไปมารอบห้องเพื่อหาเจ้าแว่นนิววี่จนพบว่ามันมาตกอยู่ที่ระเบียงของผมโลกของผมกลับมาสดใสแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหลังได้สวมแว่นหากแต่ปัญหาเดียวก็คือนิววี่แบตลดลงไปอย่างมากจากการที่ผมไม่ได้ชาร์จแบตเมื่อคืนผมได้แต่หวังว่าแบตที่เหลืออยู่คงจะเพียงพอกับการใช้งานวันนี้เพราะผมไม่มีเวลาเพียงพอที่จะชาร์จและถึงเวลาที่จะต้องไปดูแลการเพาะปลูกที่แปลงฟักทองต่อแล้ว

ณแปลงฟักทองขอโทษด้วยครับผมมาสายไปนิดนึงผมกล่าวขอโทษหลังจากมาสายไป5นาทีไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชนะการมาตอนต้นกล้าเริ่มงอกพอดีทางกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมีเวทมนต์จริงๆสินะครับเสกต้นกล้าให้ขึ้นข้ามคืนได้ผมพูดทีเล่นทีจริงกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเรียกว่าเทคโนโลยีดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีหุ่นยนต์ทำงานทั้งคืนนั่นสิครับเมื่อคืนน่ะผมตื่นเต้นมากก็เลยแอบมองมาจากระเบียงห้องนอนมาที่แปลงฟักทองเห็นหุ่นยนต์ทำงานไม่หยุดทั้งคืนแต่แปลกตรงที่ว่าช่วงตีสี่ที่ผ่านมาหุ่นยนต์พวกนี้กลับกลายเป็นคนทำงานด้วยสภาพเหน็ดเหนื่อยว่ายังไงนะคะคุณชนะการพูดเล่นอีกแล้วนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่หลบสายตาผมแล้วก็มองไปที่ยังแปลงฟักทองสงสัยคงเป็นแค่ความฝันละมั้งครับผมกล่าวก่อนเดินตามไปสำรวจส่วนอื่นของแปลงฟักทองต่อไปยิ่งเดินไปภาพตรงหน้าของผมกลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆสีที่สดใสของแปลงฟักทองกลับซีดลงไปตามจำนวนแบตเตอรี่ที่ลดลงของนิววี่หุ่นยนต์รอบข้างทางเดินของผมก็เริ่มส่งเสียงแปลกๆต่างไปจากครั้งแรกที่ได้ยินเหมือนเป็นเสียงคนกำลังร่ำไห้แล้วก็วิงวอนให้หยุดการทำงานได้ยินเสียงหุ่นยนต์กำลังร้องไห้ไหมครับเสียงอะไรกันคะคุณชนะการคุณแปลกๆไปนะคะวันนี้คำเตือนแว่นตา New Vision ของคุณเหลือแบตเตอรี่ 10% แว่นตาของผมเริ่มส่งเสียงแจ้งเตือนถึงแบตที่ใกล้จะหมดเอ๊ะเป็นเพราะว่าแว่นตาของคุณชนะการเนี่ยแบตใกล้จะหมดหรือเปล่าคะกลับไปพักผ่อนก่อนดีไหมคะเดี๋ยวทางนี้แพรจะดูแลต่อค่ะไม่เป็นไรครับผมยังไหวอยู่ผมยังคงอยากเดินสำรวจแปลงฟักทองต่อไปแม้รู้ตัวว่าแว่นตาของผมกำลังจะใช้งานไม่ได้ในไม่ช้าและยิ่งก้าวเดินต่อไปภาพที่ผมเห็นก็ได้กลายเป็นคนมากมายกำลังทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยพวกเขาไม่ใช่หุ่นยนต์สิ่งที่ผมเห็นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงเสียงของพวกเขาร้องขอความยุติธรรมจากการใช้ชีวิตที่ทุกข์ยากสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาต่างออกไปจากชีวิตของผมอย่างสิ้นเชิงรอบข้างแปลงฟักทองที่ผมเคยเห็นเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในยามเช้าจากระเบียงบนตึกสูงที่ผมอาศัยกลับกลายเป็นบ้านแออัดน้ำขังแล้วก็กองขยะสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยฝุ่นควันพร้อมกับมีเสียงร้องไห้ดังออกมาตลอดเวลาเสียงของพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่ไม่สิ้นหวังและก็ดังขึ้นในทุกนาทีเว้นตา New Vision เหลือแบตเตอรี่ 1% เสียงแจ้งเตือนสุดท้ายที่ผมได้ยินมาท่ามกลางเสียงร้องอื้ออึงก่อนภาพรอบตัวของผมจะกลายเป็นสีดำและร่างของผมก็ได้ล้มลงไปข้างแปลงฟักทอง

โลกที่ไม่มีนิววี่เป็นอีกครั้งที่ผมลืมตาขึ้นมาแสงอาทิตย์ส่องมาที่หน้าผมเสมือนพร้อมที่จะแผดเผาทุกสิ่งรอบตัวให้มลายหายไปและไม่ได้เป็นเพียงแสงที่อบอุ่นเหมือนที่ผมเคยได้รับรอบข้างผมเป็นภาพเบลอผมอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยห้องสี่เหลี่ยมดูแออัดมีสภาพเก่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหลายปีผมเดินไปรอบๆพยายามที่จะเบิกตามองให้กว้างที่สุดจนมาพบกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าที่มีตัวอักษรมากมายกำลังปรากฏขึ้นบนหน้าจอคล้ายกำลังเจาะข้อมูลการมองเห็นของแว่นตา New Vision นี่พวกคุณน่ะแฮกแว่นตา New Vision ของผมอย่างนั้นเหรอพวกคุณเป็นใครอ่ะแล้วภาพที่ผมเห็นที่แปลงฟักทองคืออะไรผมเห็นคนจำนวนหนึ่งเดินเข้ามาล้อมรอบตัวผมอยู่กลางๆนั่นคือพวกเราคนที่ต่อสู้เพื่อจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกแห่งความฝันที่กระทรวงวิจัยเทคโนโลยีของพวกคุณสร้างขึ้นพวกเราต่างก็เป็นคนในยุค2111เหมือนกันคำตอบของเขาชวนให้ผมประหลาดใจโลกของคุณไม่ใช่โลกของผมคุณอยู่กับสิ่งสวยหรูและก็ความสะดวกสบายที่พวกเขาอยากให้คุณเห็นแต่นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นหากแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำตอบนี้ยิ่งชวนทำให้ผมสับสนแต่ผมกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงโลกในวันพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นเพราะว่าผมคิดค้นฟักทองแหล่งอาหารสำคัญของคนในยุคเราได้แล้วต่อไปอ่ะจะไม่มีความอดอยากอีกผมพูดด้วยความจริงจังแต่เขากลับหัวเราะเพราะฟักทองอะสิพวกเราอะถึงมีงานเพิ่มเวทมนต์เดียวที่พวกคุณมีไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นการกดขี่คนที่อยู่ต่ำกว่าเท่านั้นคำตอบที่พอทำให้ผมปะติดปะต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนพอจะเข้าใจผมขอโทษแทนกระทรวงความมั่นคงทางอาหารด้วยผมไม่รู้ว่าเขาจะใช้แรงงานพวกคุณแบบนี้สิ่งที่ผมเห็นในตอนแรกคือเรากำลังพัฒนาด้วยเครื่องจักรและก็หุ่นยนต์ไม่ใช่การขูดรีดแรงงานคนอย่างเหี้ยมโหดไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณนั่นแหละผมเหรอผมอ้ำอึ้งก็พวกคุณน่ะใช้พวกเราเหมือนหุ่นยนต์ตั้งแต่การทดลองสร้างเมล็ดของคุณเพื่อสร้างอาหารที่เราไม่มีวันได้กินมีแต่คนแบบพวกคุณที่อยู่บนตึกสูงเท่านั้นที่ได้กินเพราะว่าคนที่อยู่ในความเป็นจริงกำลังอดอยากมากขึ้นทุกวันผมพูดไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถตอบกลับเข้าไปได้อีกมีแต่ความเงียบและความรู้สึกอนักอึ้งได้ท่วมท้นหัวใจและก็ความคิดของผมไม่ใช่ฮีโร่เหมือนที่ตัวเองคิดไว้คุณไม่เคยเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงของพวกเราโลกของพวกคุณน่ะมีแค่มุมมองเดียวจากแว่นตา New Vision และตอนนี้เราก็แค่กำลังต่อสู้ให้คุณเห็นตัวตนของพวกเราแต่คุณจะมองเห็นพวกเราหรือไม่มันก็อยู่ที่พวกคุณมันคงเป็นอย่างที่เขาพูดโลกของเราช่างต่างกันทั้งที่ผมกับเขาเป็นคนในยุค2111เหมือนกันแต่ว่าเรากลับอยู่ในคนละโลกเดียวกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและก็โลกนิววิชั่นที่ถูกสร้างขึ้นถ้าผมยอมรับก็เท่ากับสิ่งที่ผมทำลงไปทั้งหมดจะไม่มีความหมายและก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นสิผมกล่าวออกไปด้วยความรู้สึกเศร้าใจผมคิดว่าตัวเองได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้โลกนี้น่าอยู่กว่าเดิมแต่สุดท้ายกลับเป็นแค่คนขี้แพ้อีกคนที่มองเห็นแต่ในสิ่งที่อยากมองแว่นนิววิชั่นของคุณน่ะชาร์จเต็มแล้วอยู่ที่คุณน่ะจะเลือกว่าจะอยู่กับความจริงหรือว่าโลกที่ถูกสร้างขึ้นตาของเราเหนื่อยล้าเกินไปที่จะมองเห็นความเป็นจริงหรือความเป็นจริงมันยากเกินกว่าที่จะยอมรับชีวิตที่ดีก็คือการมองเห็นในสิ่งที่อยากมองหรือคือการมองเห็นแล้วก็โอบกอดความจริง
แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นผมใช้เวลาทบทวนกับตัวเองสักพักถึงสิ่งที่ผมกำลังจะสูญเสียไปโลกที่เคยเป็นของผมสิ่งที่ผมเคยทำความสุขของผมที่เคยมีแต่ทั้งหมดจะมีความหมายอะไรถ้าการเปลี่ยนแปลงที่ผมปรารถนาเป็นแค่สิ่งจอมปลอมผมเหนื่อยที่จะใส่มันแล้วคำพูดที่เปล่งออกมาแสนยากลำบากแต่บทลงโทษของการไม่มีแว่นนิวิชั่นก็คือคุณต้องอยู่กับปัญหามากมายในโลกแห่งความเป็นจริงเขากล่าวเตือนผมผมเลือกแล้วล่ะครับผมไม่อยากอยู่ในโลกที่ปกครองการมองเห็นของผมแต่อยากอยู่ในโลกที่การปกครองมองเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคน

0: ผมตื่นมาพร้อมกับโลกที่ร้อนขึ้นทุกวันเพราะภาวะเรือนกระจกผมอยู่กับอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ทำให้หายใจไม่ออกในบางวันผมยังเห็นความอดอยากเกิดขึ้นอาหารมีทั้งยาฆ่าแมลงแล้วก็ไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวชวนปวดหัวให้รอฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่กำลังตึงเครียดเพราะเศรษฐกิจเราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่พยายามแล้วก็เรียกร้องอย่างหนักเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่ชั่วคราวแล้วก็ผิวเผินยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษ22ในความเป็นจริง
1: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องที่ชื่อว่าคนละโลกเดียวกันค่ะประพันธ์โดยโต้หมูก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้าเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

0: ติดดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อให้ความร่วมมือสองประเทศสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมและกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
6: นายเสียสัตว์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสคริสตศักราช 2026 ถึง 2028 ณ กระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นเสมือนแผนที่นำทางและเป็นตัวกำหนดทิศทางของไทยและฝรั่งเศสในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือใหม่ๆระหว่างกันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตลอดจนการบินและอวกาศเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันนั่นคือการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศอย่างเต็มรูปแบบขณะที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้ถือเป็นการสานต่อแผนปฏิบัติการร่วมฉบับเดิมที่สิ้นอายุลงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคมนาคมการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากวาดล้างทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เข้า

0: ายกระทำผิดพร้อมสั่งสุ่มตรวจคะแนนผู้บรรจุแต่งตั้งย้อนหลัง
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการชัดเจนในการแก้ไขคะแนนกระดาษคำตอบซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและบุคคลภายนอกส่วนของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้สำนวนการตรวจสอบได้ส่งถึงกลุ่มงานวินัยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ในข่ายความผิดเบื้องต้น5รายยืนยันจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตามโดยประสานงานร่วมกับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทั้งนี้ยังได้มีการสั่งการให้สุ่มตรวจสอบคะแนนย้อนหลังของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้กว่า 15,000 รายหากพบความผิดปกติหรือการทุจริตจะยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสิทธิ์รายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหินหลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปใหญ่ Market Insight and Customer Insight Workshopที่โรงแรมฮอลิเดย์อินวานานาวาหัวหินระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่กว่า60รายรองรับแผนยกระดับท่าอากาศยานหัวหินสู่การรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์รับฟังข้อเสนอแนะเชิงลึกและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของอำเภอหัวหินซึ่งมีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงได้ผลักดันการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงความปลอดภัยทางวิ่งให้ได้มาตรฐานสากลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญของหลูกร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิหลูกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มหลูกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี
2: ้คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
3: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
2: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
3: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
2: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
3: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

คดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women

กหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิก

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับผมทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกันประมาณ5วันนั่นเองวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับ3กรกฎาคม2569นะครับท่ามกลางบรรยากาศนะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขับรถขับรายวดยานพาหนะทุกประเภทใช้ความระมัดระวังในการขับขี่นะครับในเส้นทางหลายพื้นที่เลยนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างพอสมควรเลยนะครับเนาะทำให้เมื่อเช้านี้นั่นเองนะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะก็มีนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีกิ่งไม้ต้นไม้นะครับโค่นล้มที่บริเวณโรงเรียนพิชัยรัตนาคารนะเป็นโรงเรียนก็ชื่อดังในจังหวัดระนองเลยก็ว่าได้ต้องหยุดทำการเรียนการสอนเลยนะครับทั้งนี้นะครับทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนายโชคชัยยิกซ้ายนะครับก็ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการนะครับเนื่องจากว่ากิ่งไม้หักโค่นนะครับหนึ่งมีลมแรงมาตั้งเมื่อคืนนั่นเองแล้วฝนตกหนักด้วยทับอาคารแล้วก็เสาไฟฟ้าภายในโรงเรียนพิชัยพัฒนาการหมู่ที่1ตำบลบางรินนั่นเองนะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารเรียนได้รับความเสียหาย1หลังแล้วก็เสาไฟฟ้าหักโค่น2ต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทำการซ่อมแซมแล้วก็เพื่อทำให้จ่ายกระแสไฟได้กลับคืนมาโดยเร็วนะวันนี้ทางโรงเรียนพิชัยก็มีการหยุดการเรียนการสอน1วันนะถึงว่ารถผ่านหน้าโรงเรียนตอนเช้าในหัวโล่งเลยนะครับเนาะเนื่องจากว่าโรงเรียนหยุด1วันละกันนะครับเนาะทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดหรือว่าประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นนะครับน้ำท่วมดินโคลนถล่มล้มนุ่นอาตกิ่งไม้นะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเราจะได้ยินคุ้นหูกันว่าปภ.นั่นเองนะโทรศัพท์077-800-190นะครับหรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานเข้าคอยไปนะครับแก้ไขสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนละกันนะครับเนาะถ้ายังไงก็ต้องอย่าลืมกันนะช่วงนี้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับ

รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: บหรือไม่ว่าการใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือแสดงกิริยาเหยียดหยามผู้อื่นซึ่งหน้าแม้จะไม่มีการใส่ความให้ร้ายแต่ก็ถือเป็นความผิดทางกฎหมายที่มีโทษจำคุกได้เรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันและสังคมออนไลน์ที่ทุกคนไม่ควรละเลยร่วมหาคำตอบและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกันใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้ความรู้ตามกฎหมายแก่ประชาชนนะครับในหัวข้อการดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393นะครับซึ่งเป็นความผิดใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้ทั้งในชีวิตประจำวันรวมถึงในสังคมออนไลน์นะครับการว่าดูหมิ่นหมายถึงการพูดด่าตอเหยียดหยามเสียดสีหรือแสดงกริยาที่เป็นการลดคุณค่าหรือศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นจนทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกอับอายเสียเกียรติหรือถูกดูแคลนนะครับส่วนคำว่าซึ่งหน้าหมายถึงการกระทำต่อหน้าผู้เสียหายโดยตรงไม่ว่าจะพูดต่อหน้าหรือทางโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลหรือสื่อสารในลักษณะที่ผู้เสียหายได้รับรู้ได้ทันทีนะครับตัวอย่างนะครับที่พบได้บ่อยนะครับการด่าทอด้วยคำหยาบคายการตะโกนประจานผู้อื่นต่อหน้าคนการไลฟ์สดพูดเหยียดหยามบุคคลอื่นจนเกิดความอับอายอย่างไรก็ตามนะครับต้องแยกไอ้ออกก่อนนะครับว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งแตกต่างกันตรงที่หมิ่นประมาทเป็นการใส่ความให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังต่อคุณทั้งสามแต่การดูหมิ่นซึ่งหน้าแม้ไม่มีการใส่ความเพียงใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเหยียดหยามก็เป็นความผิดแล้วนะครับประชาชนควรใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเคารพสิทธิของผู้อื่นเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำอาจนำไปสู่การดำเนินคดีอาญาและส่งผลต่อความสัมพันธ์ในสังคมนะครับและในขณะเดียวกันประชาชนตกเป็นผู้เสียหายนะครับสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเช่นคลิปเสียงคลิปวิดีโอข้อความหรือพยานบุคคลเร็วแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้ขอบคุณครับ
2: ครับที่จบลงไปก็ข้อคิดดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมโทรศัพท์ไปละกันสายด่วน1157นะครับก็คือสิ่งดีๆที่ทางสวทรนองเรามานำเสนอนะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:30 นแล้วก็ 3:30 นนะครับเนาะเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเผื่อใครเปิดฟังรายการนี้ก็จะได้มีที่พึ่งพานะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะครับโครงการไทยช่วยไทยนะครับรู้สึกว่าไทยช่วยไทยเนี่ยมีหลายโครงการเลยแต่จะมีแตกต่างกันไปต้องดูคำต่อท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ไทยช่วยไทยเดลิเวอรี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยนะครับซึ่งมีการนะครับนำสินค้าราคาถูกราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพดีนะมาช่วยเหลือประชาชนโดยมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอนะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ788แห่งนะครับเนาะก็คือทุกอำเภอทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับณที่ว่าการอำเภอเมืองระนองก็มีการจัดโครงการไทยช่วยไทยเช่นเดียวกันมีผู้ประกอบการนะครับร่วมนะครับมือนะครับเป็นห้างค้าปลีกชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปนะครับนำสินค้าคุณภาพมากกว่า 3,000 รายการมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับโดยมีกำหนดนะครับจำหน่ายทุกสุกเว้นสุกนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนนะอย่าลืมนะครับเมื่อคราวก่อนสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีทุกสุกนะครับแต่คราวนี้โครงการนี้มีสุกเว้นสุกนะครับผมก็คือวันนี้เป็นวันแรกวันที่3สุกหน้าไม่มีนะครับมี17เลยแล้วก็ปิดท้ายเดือนนี้วันที่31กรกฎาคมนะแล้วก็เดือนถัดไปก็สุกเว้นสุกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะครับคืออยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านก็อย่าลืมแล้วกันนะไปซื้อสินค้าราคาไม่แพงเลยแล้วก็มีคุณภาพด้วยแล้วกันเนื่องจากเป็นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำสัปดาห์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปฟังเพลงเพราะๆมานะเมื่อสักครู่ก็ทรายกับทะเลของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับนักร้องเสียงดีนะครับยุค80 90นู่นเลยนะฟังกี่ครั้งก็โอ้โหเพราะเลยนะครับโดยเฉพาะยามค่ำคืนดึกๆแบบนี้นะฟังปานนี้โอ้โหเคลิ้มแทบจะนอนหลับเลยนะครับเนาะเพราะว่าเสียงเพลงเพราะจริงๆเลยนะเวลากลางค่ำกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวเราไปปิดท้ายที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคอมวยสายมวยนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเตรียมพบกับศึกแห่งศักดิ์ศรีของนักสู้ภาคใต้ในการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล นะครับผมประจำปี2569รอบ8คนโซนภาคใต้นะครับในวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับเวลา 18:00 น.หรือว่า 18:00 น.เป็นต้นไปที่เวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.ระนองนั่นเองนะครับผมเข้าชมฟรีตลอดงานมาร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเชียร์นักชกไทยรุ่นใหม่แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลกไปด้วยกันอย่าลืมนะครับคอมวยนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาด6กรกฎาคมนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.ระนองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับผมมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์เลยนะพรุ่งนี้คือเสาร์กับอาทิตย์ไม่มีทำการแสดงนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็มีความสุขกับวันพักผ่อนเสาร์กับอาทิตย์นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยไทยต้องการผู้เชี่ยวชาญทั้งการทูตและกฎหมายเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
6: นายศิรศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสว่าวันนี้ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนเช่นภาควิชาการรัฐสภาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสส่วนกระบวนการเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งประธานการประนอมระหว่างไทยกัมพูชายังคงอยู่ระหว่างการสรรหาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายผู้ประนอมฝ่ายไทยจะรับฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นด้วยกับว่าที่ประธานที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พิจารณาและคัดเลือกร่วมกันหรือไม่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแคนดิเดตประธานการประนอมฝ่ายไทยได้ตั้งคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องเป็นทั้งนักการทูตและนักกฎหมายจะต้องเข้าใจถึงการหาทางออกให้กับปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายสามารถรับได้และมีความเที่ยงธรรมซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับของไทยซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งภายในวันที่19กรกฎาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพัฒนาระบบ Big Data แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศสู่การกำหนดนโยบายเชิงประจักษ์
7: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกล่าวว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงาน

0: ด้านการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีแก้หนี้ครูทั้ง245เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินครูแบบเรียลไทม์การติดตามผลการช่วยเหลือรายบุคคลและการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและต้นแบบระบบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันยกระดับคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์พร้อมเร่งหารือควบคุมกองถ่ายทำงานไม่เกิน12ชั่วโมงหวังสร้างมาตรฐานการจ้างงาน
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดเสวนารู้ก่อนรับงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ทั้งเรื่องค่าจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างความรู้ด้านสิทธิแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรฝึกอบรม upskill และ reskillบุคลากรในอุตสาหกรรมพร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถใช้ยืนยันทักษะได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและยกระดับรายได้ขณะที่ปัจจุบันบุคลากรในกองถ่ายหลายตำแหน่งต้องทำงานเกิน16ชั่วโมงต่อวันจึงเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ศึกษาการออกกฎกระทรวงกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมเบื้องต้นอาจอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการการทำงานโดยจะพิจารณาผลกระทบต่อภาคการผลิตก่อนและยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
3: ครับเหลือแค่2วันนะเสาร์กับอาทิตย์นี้สำหรับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติวันนี้ผมไปเดินมาแล้วโอ้โหคนเยอะคนคึกคักแล้วร้านรวงต่างๆเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับมีทั้งโซนที่เป็นของภาควิสาหกิจชุมชนต่างๆนะเครือข่ายชาวบ้านจังหวัดนู้นจังหวัดนี้โอ้เขามีองค์ความรู้กันมานะน่าสนใจนะครับภาครัฐก็มีหลายๆหน่วยงานเลยภาคเอกชนก็เพียบต้องบอกว่าปีนี้นะเป็นอีกปีหนึ่งซึ่งคนให้ความสนใจเรื่องของสมุนไพรกันเยอะจริงๆนะครับเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคืนนี้คืนวันศุกร์สุดสัปดาห์และก็คืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรด้วยอาจารย์อาก็ประจำอยู่ที่บูธของอภัยภูเบศรตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับอยู่ทุกวันนะฮะใครที่ไปก็คงจะได้เจออาจารย์อาบ้างแล้วนะก็ประจำอยู่ที่บูธเลยนะครับคืนนี้อาจารย์อามาเป็นวิทยากรก็น่าจะมีเรื่องราวความรู้แล้วก็สาระต่างๆที่จะนำมาฝากแฟนคลับของเรานะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: เหนื่อยไหมครับ
4: เมื่อยขานิดนึงค่ะ
3: เมื่อยหน่อยแล้วเพราะต้องยืนทั้งวันเลยนะ
4: ค่ะ
3: แต่ก็มีพักบ้างเชิญครับอาจารย์ครับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาคุยให้กับแฟนคลับของเราบ้างเชิญเลยครับ
4: ค่ะวันนี้ก็มาเชิญเที่ยวนะคะแล้วก็มาบอกกิจกรรมดีๆนะคะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็จะเหลืออีก2วันนะคะวันพรุ่งนี้แล้วก็วัน
3: อาทิตย
4: ์มะรืนนี้เสาร์อาทิตย์นะคะซ
3: ึ่
4: งวันพรุ่งนี้เราจะแจกเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าภูรงยาค่ะภูรงยาก็
3: เป็นตระกูลพลูแบบหนึ่งใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแต่เหมือนคนรับสายพันธุ์นะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนได้มาจากป่าที่ลึกหน่อยอะค่ะค่ะแต่คงไม่ได้ผิดกฎอะไรด็อกเตอร์ต้อมท่านก็คงไปหามาให้ได้อะนะคะ
3: ไม่ได้เป็นพืชสงวนอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถที่จะแพร่พันธุ์ได้กระจายพันธุ์ได้ครับผม
4: ค่ะก็สรรพคุณก็ขับลมนะคะรักษาโรคผิวหนังแล้วก็ต้านการอักเสบได้ค่ะแล้วก็มะลืนนี้วันสุดท้ายนะคะก็จะแจกเป็นต้นกะเพราป่า นะคะตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณทางยาแก่กว่าเยอะกว่ากะเพราธรรมดานะคะจะช่วยในเรื่องของคลายเครียดช่วยนอนหลับนะคะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับล
3: ม
4: เวลาเอามาทำเป็นกับข้าวเนี่ยก็จะหอมมากกว่าค่ะแค่ขยี้ขยี้เนี่ยกลิ่นก็ออกมาแบบมากเลยอะค่ะเหมือนน้ำมันหอมระเหยมันค่อนข้างมีเยอะกว่าค่ะเออแล้วก็เรายังมีแจกหนังสือด้วยนะคะหนังสือเนี่ยแจกวันละกี่เล่ม
3: 200เล่ม200เล่ม
4: 200เล่มนะคะ
3: 2รอบ
4: ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะถือว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดโรคที่พบได้บ่อยนะคะแล้วก็หมวดยาสมุนไพรประมาณ100ตัวได้เลยนะคะ
3: ครับ
4: แต่ว่าเป็นเนื้อหาสั้นๆอ่านง่ายเท่าที่หนูเปิดสารบัญดูนะคะหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มที่16เล่มนี้นะคะสมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติเนี่ยเหมือนกับรวมตัวเด่นๆที่เราหาได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยต
3: ั
4: ้งแต่บันทึกของแผ่นดินเล่มแรกๆจนถึงเล่มล่าสุดเลยค่ะ
3: คือ
4: มีแบบคิดว่าเล่มเนี่ยเป็นเล่มที่น่าจะมีติดไว้ที่บ้านนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นโรคที่จะใช้ยาสมุนไพรอะไรเนี่ยก็มีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับริดสีดวงเจ็บคอท้องอืดท้องเฟ้อตาแดงปัสสาวะขัดและอื่นๆนะคะอีกเยอะแยะนะคะแล้วก็สมุนไพรเนี่ยก็มีทั้งหมดเท่าที่นับดูประมาณ100รายการ
3: โอ้ครับ
4: ก็ควรจะมีติดบ้านไว้นะคะแล้วก็ในงานเนี่ยลด
3: 15%
4: ทุกรายการ
3: ไปช็อปมาแล้วอาจารย
4: ์ค่ะ
3: ผมไปช็อปมาแล้วได้ลด 15% แล้วก็ได้ถ้าซื้อ 2,000 ได้หนังสืออีก1เล่มเลย
4: ใช่
3: แล้วก็ม
4: ี
3: ของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ระลึกจากไพเปอร์เบดด้วยนะครับ
4: ก็หนังสือก็มีทั้งต่อแถวแจกฟรีนะคะหรือว่าได้รับตามโปรโมชั่นยอดซื้อ
3: ครับ
4: แล้วก็ในงานเนี่ยเรามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะสูตร
3: ไม่ใส่น้ำตาลคร
4: ับ ใช่ค่ะทีนี้รสชาติเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากสูตรเก่าเท่าไหร่สูตรเก่าก็ยังมีอยู่นะคะ
3: คือไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่าเราแต่งรสเหมือนกันใช่ไหม
4: เราใช้เป็นย่าหวาน
3: ใช้เป็นย่าหวานแทนน้ำตาลมันก็เป็นหวานแบบย่าหวานแต่ไม่ได้หวานน้ำตาลโอเคครับโอเคครับ
4: ค่ะทีนี้ก็ต้องลองชิมดูแต่ส่วนตัวก็คิดว่ารสไม่ได้ต่างกันมากค่ะทีนี้แบบไหนเหมาะกับใครนะคะก็จริงๆแล้วคนที่ไอไม่ได้นานไม่ได้เลื้อรังอะค่ะก็ได้น้ำตาลเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใส่เยอะแยะมากนะคะสูตรเก่านะคะแล้วก็สูตรใหม่ก็อาจจะสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องน้ำตาลหน่อยอยากจะคุมน้ำตาลเคร่งครัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีอาการไอเรื้อรังที่ต้องการใช้ยาแก้ไอยาวๆจิบเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วกังวลว่าน้ำตาลจะขึ้นก็สูตรใหม่แล้วก็ทำออกมาเป็นทางเลือกอะค่ะสำหรับคนที่อยากจะจำกัดปริมาณน้ำตาลที่ได้รับ
3: ใช่ครับครับผม
4: แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวครีมกันแดดนะคะตัวนี้ก็เนื้อบางเบา
3: อาจารย์ได้ลองบ้างหรือยังตัวนี
4: ้อันนี้ลองแต่เนื้อยังไม่ได้ลองที่หน้าค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อลองที่ผิวธรรมดา
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ว่าไม่ยังไม่ได้ลอง
4: ม
3: ัน
4: ก็ดีอยู่
3: ถ้ามันได้มันส่วนใหญ่ไอ้ครีมกันแดดเนี่ยจะเน้นที่หน้าเป็นหลักใช่ไหม
4: จริงๆถ้าคนที่เขากลัวแดดจริงๆเขาจะต้องทาทั้งตัวทั้งหน้าด้วย
3: อ๋อถ้าคนที่ใส่แบบว่าเปิดผิวตัวก็สามารถทาที่ผิวตัวได้
4: ใช่
3: มันจะได้เซฟผิวตัวทั้งผิวตัวและผิวหน้าอ๋อใช้ได้หมดเลยนะ
4: ใช่แต่มันค่อนข้างที่จะมีปริมาณไม่ได้หลอดใหญ่มากก็ทำมาสำหรับทาหน้าค่ะ
3: ครับ
4: ทาตัวก็ได้แต่มันก็จะเปลืองเงินหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วมันใส่พวกสารบำรุงผิวมาเข้ามาด้วยค่ะ
3: โอ้ครับ
4: พวก ว่านหางจระเข้บัวบกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไฮยาลูโรนิกที่แบบทำให้ผิวมันอุ้มน้ำชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนื้อก็ไม่วอกเท่ากับสูตรเก่าค่ะเป็นกันแดดแบบไฮบริดก็คือเป็นทั้งเคมีแล้วก็กายภาพก็คือกายภาพจะใช้หลักสะท้อนแสงแล้วก็มีเคมีบางส่วนในการซับแสง UV ก็กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB ที่ทำให้เกิดทั้งริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยแล้วก็กันได้หมดแล้วก็กันแสงสีฟ้าด้วยค่ะ
3: ครับผมครับผม
4: ทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือยาอภัยโบนแคร์ค่ะโบนที่แปลว่ากระดูกนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลกระดูกจากเพศสังฆาตนะคะซึ่งเพศสังฆาตรุ่นเดิมที่เรามีขายอยู่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นรักษาฤทธิ์สีดวงทวารหนักค่ะซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยก็จะมีเพศสังฆาตอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งในเม็ดหนึ่งอะค่ะอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีสมุนไพรตัวอื่นเช่นกรดน้ำเต้าอัคคีทวารค่ะที่มันมีส่วนช่วยในการหยุดเลือดหรือว่าลดการอักเสบเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เป็นฤทธิ์สีดวงอยากจะหวังผลจากเพศสังฆาตเท่านั้นในการดูแลกระดูกเนี่ยก็รุ่นใหม่ก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะเพราะว่าขนาดยาที่เราวิจัยในคนไข้ที่มีปัญหากระดูกบางเนี่ยก็คือเป็นขนาดยาที่ใช้เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเป็นเพศสังฆาตล้วนๆนะคะก็จะได้ผลดีกว่าคือขนาดยามันจะถึงนะคะซึ่งการที่เราเพิ่งขึ้นทะเบียนได้เนี่ยก็คือมันใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าเราต้องเอางานวิจัยในทางคลินิกในคนเนี่ยไปยื่นกับทางอย.ด้วยนะคะซึ่งงานวิจัยที่เราใช้ยื่นเนี่ยก็จะเป็นงานวิจัยที่เราทำกับคณะเภสัชมหิดลนะคะในหญิงกระดูกบางจำนวน134คนนะคะ
3: ค
4: แบ่งคนไข้ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มหนึ่งได้ยาหลอกก็คือไม่ได้ยาอะไรเลยนะคะกลุ่มที่2ได้เพศสังฆาตในขนาดยา 1,200 มิลลิกรัมต่อวันค่ะและกลุ่มที่3ได้ยาเพศสังฆาตในขนาด 1,600 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ครับ
4: มีการติดตามให้คนไข้กินไปเป็นเวลา6เดือนนะคะประมาณครึ่งปีนะคะแล้วก็มีการวัดมวลกระดูกนะคะมีการวัดค่าเลือดที่บ่งบอกการสร้างและการสลายกระดูกค่ะแล้วก็มีการติดตามความปลอดภัยทั้งค่าตับค่าไตรวมถึงปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างที่กินเพศสังฆาตด้วยนะคะซึ่งผลเอาทีละอย่างก่อนนะคะ
3: ค
4: เป็นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจริงๆปลอดภัยมากเลยค่ะนะคะไม่มีผลต่อตับและไตแต่โน้ตไว้นิดนึงว่าคนที่เราเอามาวิจัยเนี่ยก็เป็นคนที่ตับไตปกติค่ะ
3: ครับ
4: นะคะเพราะว่าในการศึกษาวิจัยเวลาเรายื่นคณะกรรมการจริยธรรมก่อนที่จะเริ่มทำการวิจัยอะค่ะส่วนใหญ่บนโลกไปเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าเอาคนไข้ที่ตับไตมีปัญหามาทำ
3: มาทำใช่ใช่ใช
4: ่
3: คร
4: ับ ใช่ค่ะแล้วก็
3: คนปกติ
4: เข้ามาก่อนนะคะทีนี้ก็เป็นว่ามันไม่มีพิษกับตับและไตในคนไข้ที่ตับไตปกติดีนะคะแต่คำถามที่พบบ่อยคือแล้วถ้าไตไม่ดีล่ะจะกินได้ไหมนะคะประเด็นที่เรากังวลเนี่ยคือประเด็นของแคลเซียมออกซาเลตค่ะที่มันเจอในลำต้นของเพศสังฆาตเนี่ยค่ะ
3: ครับ
4: จริงๆแล้วต้องบอกว่าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในอาหารหลายๆชนิดเช่นโกโก้ชาแก่ๆเบอร์รี่นะคะคือคนทุกคนเนี่ยโดยเฉลี่ยจะได้รับปริมาณแคลเซียมออกซาเลตในขนาดทั่วๆไปในอาหารอยู่กันอยู่แล้วทุกคนนะคะแต่ว่าคนที่ต้องเขาเรียกว่าต้องจำกัดปริมาณการกินเนี่ยมักจะต้องระวังในคนที่มีปัญหาเป็นนิ่วในไตค่ะทีนี้ จากข้อมูลในต่างประเทศเนี่ยปริมาณแคลเซียมออกซาเลตของเพชรสังฆาตที่มีรายงานเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะคะถ้าเทียบกับตัวพวกไอ้มะเฟืองอะไรพวกเนี้ยดูจะมีเยอะกว่าอีกนะคะแต่ว่าวัตถุดิบของอภัยภูเบศเองเนี่ยเรายังไม่ได้ตรวจคือเรายังหาที่ตรวจในประเทศไทยไม่ได้ค่ะทีนี้แคลเซียมออกซาเลตเนี่ยจริงๆมันจะคนละแบบกับออกซาลิกนะคะคือถ้าออกซาลิกเนี่ยมันจะถูกขับออกทางไตแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดนิ่วได้แต่ถ้าแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันมีค่าการละลายที่ค่อนข้างต่ำมันจะถูกขับออกทางอุจจาระเป็นหลักนะคะทีนี้เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นวัตถุดิบของอภัยภูเบศเองเนี่ยนะคะซึ่งเราใช้ตัวยาที่อายุนานถึง18เดือนนะคะก็คือเป็นตัวยาที่เราผ่านการตรวจวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าอายุต้นเท่านี้จะให้สารออกฤทธิ์ทางยาค่อนข้างสูงนะคะเราก็เลยใช้ยาเพชรสังฆาตที่มีอายุต้นเนี่ย18เดือนค่ะซึ่งในกลุ่มตัวอย่างที่เราเคยทำวิจัย6เดือนนะคะเรามีการวัดปริมาณออกซาเลตในปัสสาวะค่ะซึ่งเราพบว่าทั้งกลุ่มที่ได้เพชรสังฆาตหรือกลุ่มที่ไม่ได้เพชรสังฆาตที่ได้ยาหลอกอะค่ะปริมาณออกซาเลตเนี่ยที่ออกมาในปัสสาวะเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันค่ะคือหมายความว่าไม่ว่าจะกินเพชรสังฆาตหรือไม่ได้กินเพชรสังฆาตเนี่ยไม่ได้ทำให้ออกซาเลตมันต่างกันไม่มีกลุ่มไหนมากหรือน้อยกว่ากันจึงคาดว่าปริมาณของแคลเซียมออกซาเลตในเพชรสังฆาตเนี่ยมันน่าจะขับออกไปทางอุจจาระเป็นหลักค่ะ คือมันน่าจะไม่ละลายแล้วก็มาอยู่ขับออกทางไตอะไรอย่างเงี้ยคาดว่าอย่างนั้นนะจากผลตรวจในกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งอันนี้เราก็มักจะให้คนไข้ที่ค่าไต GFR น้อยกว่า60เนี่ยต้องระวังการกินตัวเพชรสังฆาตตัวเนี้ยนะคะล้วน 100% ระวังก็คือถ้าอยากจะกินจริงๆก็อาจจะต้องลดขนาดยาลงค่ะเช่นอาจจะเหลือแค่ 1-2 เม็ดต่อวันและควรจะต้องมีการติดตามค่าการทำงานของไตหลังจากกินสัก 3-4 เดือนดูว่ามีความเปลี่ยนแปลงไหมอันนี้คือเอาชัวร์นะคะหรือว่าในคนที่ค่าไตระยะท้ายอันนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วนะคะก็คือค่าGFR น้อยกว่า15ไม่แนะนำนะคะส่วนถ้าค่าไตปกติเลยระยะ1ระยะ2เกิน60เนี่ยก็คิดว่ากินได้เหมือนคนปกติค่ะ
5: ครับ
4: ก็คือเช้า2เย็น2นะคะใครจะกินน้อยกว่านั้นก็คิดว่าได้นะคะก็คิดว่าได้เพราะว่าแต่อย่างนี้มันอาจผลมันอาจจะไม่สู้กินเยอะคือผลของยามันก็ล้อตามขนาดยาค่ะเพราะว่าที่เราวิจัยเนี่ย 1.2 กรัมเนี่ยผลอยู่นะคะคือดีกว่ายาหลอกแต่ว่า 1.6 กรัมเนี่ยจะดีที่สุดนะคะดีก็คือเราดูตัวค่าการสลายกระดูกเนี่ยมันน้อยกว่าคือกระดูกมันสลายตัวเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ยาเพชรสังฆาตนะคะ
5: ค
4: ือมันช่วยชะลอการสลายตัวของกระดูกค่ะซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าในหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยอัตราการสลายกระดูกมันจะอยู่ขาเร่งอะค่ะมันจะเร็วกว่าการสร้างซึ่งบางทีมันสลายมากกว่าสร้างมันก็จะเกิดภาวะกระดูกบางหรือว่ากระดูกพุนตามมาได้ค่ะยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีทั้งกลุ่มกระตุ้นการสร้างกระดูกหรือว่ายับยั้งการสลายกระดูกค่ะซึ่งหมอมักจะเลือกกลุ่มยายับยั้งการสลายกระดูกเป็นลำดับแรกๆก่อนค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวมองว่ามีทางตันอยู่เหมือนกันค่ะคือมีข้อจำกัดบางอย่างที่คนไข้อาจจะต้องรับทราบไว้คือถ้าเป็นกลุ่มบิดฟอสเฟเนตเนี่ย หมอจะให้ใช้แค่3ถึง5ปีแล้วต้องหยุดใช้ค่ะ
3: อ
4: ือ
3: ฮ
4: ึอยากจะบอกว่าทำไมนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยชื่อว่าโปเลียยังไม่พูดถึงเรื่องยาที่ฉีดทุก6เดือนเอาอย่างนี้ละกันนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยฉีดได้หลัก10ปีเลยค่ะแต่ห้ามหยุดยานะคะห้ามหยุดยาเด็ดขาดต้องไปฉีดตามรอบที่หมอเขานัดนะคะเพราะอะไรเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยมันยับยั้งการสลายกระดูกค่ะทีนี้จริงๆแล้วอ่ะกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยค่ะมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างการสลายและการสร้างกระดูกค่ะคือกระดูกเก่ามันก็จะต้องถูกทำลายแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะ
3: ค
4: ือในกระบวนการสร้างกระดูกเนี่ยค่ะมันเป็นวงจรต่อกันค่ะคือพอกระดูกเริ่มเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องสลายแล้วก็ทำให้เกิดหลุมแล้วก็กระดูกใหม่ก็จะถูกเติมเข้ามาสร้างใหม่ไซเคิลนึงเนี่ยจะใช้เวลาสัก 6-7 เดือนนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของค่ามวลกระดูกเนี่ยจะใช้เวลาสัก1ปีขึ้นไปถึง2ปีถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกนะคะซึ่งเวลาเราไปตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่มีใครตรวจทุก3เดือนทุก4เดือนเหมือนตรวจเลือดนะคะเพราะว่ามันจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่หมอจะนัดทุก 1-2 ปีนะคะซึ่งในงานวิจัยของอภัยภูเบศเนี่ยก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไปดูตัวเลขดิบเนี่ยมวลกระดูกมันขยับขึ้นนิดนึงค่ะ mm-hmm. ในกลุ่มที่ได้ยาเพชรสังฆาตนะคะทีนี้ต้องบอกว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าเพชรสังฆาตแน่นอนค่ะนะคะคือมีความแรงมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นกระดูกพรุนแล้วเนี่ยก็คิดว่าเพชรสังฆาตเองอาจจะไม่ได้ทำให้กระดูกกลับมาเป็นปกติแบบไม่พุนเลยอย่างเงี้ยคิดว่าทำไม่ได้ค่ะแต่ว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยการที่มันยับยั้งการสลายกระดูกได้ค่อนข้างแรงเนี่ยนะคะมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่ากระดูกมันจะเก่าเกินนะคะนึกออกไหมคะคือมันไม่ถูกสร้างใหม่เพราะว่ามันยับยั้งเอาไว้นะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยพอยับยั้งไว้นานๆเนี่ยแล้วเราไปหยุดทันทีเนี่ยในยาบางตัวเนี่ยมันจะทำให้เซลล์สลายกระดูกที่ถูกกดการทำงานไว้เนี่ยเด้งกลับแบบบ้าคลั่งหน่อยอะค่ะคือหมายก็ว่าสลายมากกว่าเดิ
3: ม
4: ทำให้มีรายงานเรื่องกระดูกหักผิดธรรมชาตินะคะจากยาตัวที่แบบถ้าอยู่ๆเราไปหยุดนะคะอันนั้นคือฉีดทุก6เดือนแต่ถ้าเป็นฉีดหรือใช้ยาหรือกินยา 3-5 ปีแล้วต้องหยุดเนี่ยอันนั้นหยุดได้นะคะอันนั้นเป็นยาอีกกลุ่มนึงนะคะเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะแต่ว่าก็ยังมีรายงานเรื่องของกระดูกขากรรไกรตายหรือว่ากระดูกหักผิดปกติผิดธรรมชาตินะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าบางคนเข้าใจว่ากระดูกที่แข็งแรงเนี่ยดูจากค่า BMD หรือว่าบน Mass Density หรือว่าความหนาแน่นของกระดูกเท่านั้น 60-70% เท่านั้นค่ะคือหมายความว่ากระดูกเนี่ยมันมีทั้งด้านของปริมาณหรือมวลกระดูกค่ะและมีทั้งด้านของคุณภาพของกระดูกด้วยถ้าพูดง่ายๆคือกระดูกเนี่ยมันต้องแข็งและมันต้องเหนียวด้วยค่ะกระดูกเหนียวนะคะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องมีคุณสมบัติในการซับแรงกระแทก
3: uh-huh.
4: นะคะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะเหมือนคนอย่างหนูเคยกระดูกข้อมือหักเนี่ยนะคะการที่กระดูกมันหักเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงกระทำเกินกว่าที่กระดูกจะรับไหวนะเพราะว่าน้ำหนักตัวที่เราเท้าแล้วก็แรงที่กระแทกลงไปเวลาล้มเนี่ยมันก็เลยทำให้กระดูกมันหักคือมันไม่ซับแรงได้อะนะคะเพราะนั้นกระดูกที่แข็งแรงเนี่ยนอกจากมวลกระดูกปริมาณกระดูกที่แน่นแล้วมันต้องมีคุณภาพที่เหนียวด้วยนะคะซึ่งคุณภาพของกระดูกเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่น คอลลาเจนที่อยู่ในกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็พบว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยจริงๆมันมีหลายกลไกที่คาดว่าจะทำให้กระดูกเหนียวด้วยคือเช่นมันกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนนะคะหรือว่าตัวมันเองอ่ะจริงๆแล้วมันมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆนะคะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีเท่ากับแคลเซียมแบบเม็ดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถกินร่วมกับแคลเซียมได้แล้วมันจะช่วยในการอัพเทคหรือว่าเอาเกลือแร่เข้ามาอยู่ในกระดูกได้ดีขึ้นด้วยค่ะนั่นคืออีกหนึ่งกลไกของตัวเพชรสังฆาตค่ะแล้วก็เพชรสังฆาตเนี่ยถ้าดั้งเดิมเลยเนี่ยในตำราโบราณเนี่ยมันเป็นยาสร้างกระดูกนะคะคือมันใช้รักษาเวลาคนกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกร้าวเพื่อให้กระดูกเนี่ยมันถูกสร้างใหม่แล้วก็สมานติดดีค่ะทีนี้กลไกเนี่ยถ้าเป็นสมัยใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มเจอกลไกที่น่าสนใจเช่นมันไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ที่กระดูกเนี่ยทำงานได้สมดุลขึ้นค่ะคือเราเคยเชื่อว่ากระดูกเนี่ยมันจะแข็งแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับฮอร์โมนหรือว่าแคลเซียมใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าระบบภูมิคุ้มกันก็มีหน้าที่ที่สื่อสารกันตลอดเวลากับระบบกระดูกค่ะ คือมันจะมีระบบภูมิคุ้มกันอยู่ที่ตัวเนื้อกระดูกด้วยอย่างในหญิงวัยทองเนี่ยพอฮอร์โมนมันลดลงเนี่ยภูมิที่กระดูกมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วมันจะไปสั่งให้เซลล์สลายกระดูกอ่ะทำงานค่อนข้างมากทำให้หญิงวัยทองเนี่ยจึงเกิดปัญหากระดูกบางกระดูกพุนได้บ่อยกว่าผู้ชายเพราะว่าลักษณะการตกลงของฮอร์โมนเพศเนี่ยมันจะลดลงหวบภาพไม่ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับฮอร์โมนเพศชายนะคะ
5: ครับ
4: ซึ่งมันมีงานศึกษาหนึ่งที่เขาเอาหนูเนี่ยไปตัดรังไข่เพื่อให้หนูเนี่ยจำลองสภาวะขาดฮอร์โมนเพศหญิงเหมือนหญิงวัยทองนะคะแล้วก็มีการให้เพศสังฆาตก็เพราะว่าเพศสังฆาตเนี่ยสามารถที่จะทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ค่ะ
5: ครับ
4: แล้วก็ยังมีกลไกในเรื่องของการลดการอักเสบเพราะการอักเสบเนี่ยมันเป็นตัวทำลายข้อทำลายกระดูกได้เหมือนคนที่เป็นโรคพวกภูมิแพ้ตัวเองแล้วมันลงข้อพวกนั้นนะคะก็คือการอักเสบเนี่ยมันต้องถูกหยุดถูกชะลอไว้ด้วยค่ะกระดูกมันจะถึงถูกทำลายได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันเหมือนปรับสมดุลนะคือมันไม่ได้ยับยั้งการสลายกระดูกแรงเหมือนกับยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกลไกในการช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกด้วยนะคะก็น่าจะเป็นยาที่กินได้นานกว่ายาแผนปัจจุบันแต่ว่าเราก็ยังมีการศึกษานานสุดอยู่แค่6เดือนถ้าใครจะกินนานกว่านั้นเราก็แนะนำให้คนไข้อาศัยผลตรวจเลือดประจำปีเนี่ยติดตามเอานะคะว่าตับไตไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนะคะก็อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของเพชรสังฆาตแล้วก็กลไกที่น่าสนใจของตัวเพชรสังฆาตซึ่งในตำรายุรเวทโบราณเนี่ยมีบันทึกไว้ตั้งแต่500ปีก่อนแล้วค่ะ
5: โอ
4: ้ในการใช้เพชรสังฆาตดูแลกระดูกนะคะแล้วก็ตั้งชื่อพืชชนิดนี้เนี่ยว่าที่สิงขลับหรือสิงขราค่ะซึ่งแปลว่าโซ่ร้อยกระดูกโซ่ร้อยกระดูกค่ะแล้วก็มีบางพื้นที่เนี่ยเรียกว่าวัชรวัลลีแปลว่าเถาที่แข็งแรงดุจเพชรเถาที่แข็งแรงดุจ
5: เพชร
4: ก็สอดคล้องกับคนไทยที่เรียกว่าเพชรสังฆาตนะคะหรือว่าร้อยข้อต่อกระดูกค่ะ อันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้
5: ประมาณนี้นะครับโอเคครับอ่ะให้ทางอาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดใหญ่ชุดหนึ่งนะหลังจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวใครมีคำถามอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพอื่น กับอาจารย์อาก็ใช้เบอร์เดิมนะครับ02-290-0473นะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศประจำเนี่ยผมว่างานเนี้ยน่าจะแวะไปที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเลยนะครับเพราะว่าลดนะลดตั้ง 15% แล้วมีของแถมมาอีกนะที่ต้องซื้อประจำเนี่ยต้องกินประจำอยู่แล้วเนี่ยใช้ประจำเนี่ยควรแวะเข้าไปนะนะถ้าไม่ไกลเกินไปแล้วก็พอจะหาเวลาไปนะครับเหลืออีกแค่2วันนะวันเสาร์กับอาทิตย์นี้เท่านั้นนะฮะส่วนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของอภัยภูเบศไม่ว่าจะเป็นอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏตัวนี้เราทำขึ้นมาเพื่อให้ดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อนะอภัยโบนแคร์ตัวนี้นะครับก็มีจำหน่ายในงานหรือถ้าหากว่าต้องการจะสั่งซื้อฝ่ายขายก็ได้นะตอนนี้ฝ่ายขายก็รับจำหน่ายได้แล้วนะสำหรับอภัยโบนแคร์ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลเอาไปลองดูนะใครที่เป็นคอยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมอยู่แล้วอยากจะลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูก็ดีเหมือนกันสำหรับผู้ที่จะหลีกเลี่ยงความหวานจากน้ำตาลนะแล้วก็ตัวล่าสุดอีกตัวหนึ่งเป็นอภัยพรีเมียม UV ชิลนะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในการปกป้องผิวฮะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิวครบทุกมิติเลยนะเป็นครีมกันแดดอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับจะสั่งซื้อก็ได้ซื้อในงานก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งฟังสปอร์ตจบแล้วผู้ฟังที่อยากจะคุยสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับทางอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญวันนี้ผมไปพบอาจารย์อามาอาจารย์อาน่ารักมากนะครับใครที่ไปก็ไปขอถ่ายรูปกับอาจารย์ได้นะครับที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ02-290-0473หลังเบรกครับหลังเบรกโทรเข้ามาได้ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
6: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
9: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
10: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบวนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
9: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
10: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
9: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
10: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
9: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
11: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยภูเบศต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยภูเบศ
12: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัย

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ถูกต้องแล้วนะไม่ควรพลาดนะใครที่ชอบในเรื่องราวของสมุนไพรหรือว่าแพทย์ทางเลือกต่างๆนะครับแวะเข้ามาหาเวลามางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับเหลืออีกแค่2วันนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้ที่ Impact เมืองทองธานีครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: จากกรุงเทพครับ
1: เชิญเชิญครับจะมาฟังอยู่ครับเชิญครับ
2: แฟนคลับครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์อาครับมาเริ่มต้นกับที่อาจารย์อาพูดพอดีบังเอิญที่ล้มมาเมื่อ4ปีก่อนแล้วก็หมอบอกว่ากระดูกบางมากแล้วก็ให้ตรวจเช็คกระดูกแล้วตอนนี้ทานยาโฟซ่าแม็กพลัสอยู่นะครับ
3: อ๋อค่ะ
2: อาทิตย์ละเม็ดแล้วก็แคลเซียมทุกมื้อเย็นนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: หมอก็บอกว่ามวลกระดูกดีขึ้นแต่ว่าจะสามารถกินเพศสังฆาตนี่อาจารย์อาบอกได้ไหมครับ
3: สมมติกินได้ค่ะก็คือเพศสังฆาตเนี่ยนะคะสามารถใช้เป็นยาเดียวๆในคนที่กระดูกบางเพราะคนที่กระดูกบางหมอจะยังไม่เริ่มยาแผนปัจจุบันนะคะหรือใช้เสริมกับยาแผนปัจจุบันในคนที่เป็นกระดูกพรุนแล้วนะคะทีนี้หนูขออนุญาตแก้ต่างให้ยาแผนปัจจุบันด้วยนิดนึงเดี๋ยวขอย้ำนิดนึงเดี๋ยวคนจะไปหยุดยาแผนปัจจุบันเองนะคะก็คือผลข้างเคียงที่ร้ายแรงอย่างเช่นกระดูกขากรรไกรตายหรือว่าอะไรอีกอันนึงนะกระดูกหักผิดปกติเนี่ยนะคะไม่ได้เจอในทุกคนที่ใช้ยานะคะก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เจอเนี่ยน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วหมอแจ้งคนไข้เนี่ยเคลียร์ฟันอะไรก่อนที่หมอเขาจะพิจารณาเริ่มยานะคะแล้วก็ยาแผนปัจจุบันก็ยังเป็นยาที่มีประสิทธิภาพดีนะคะค่ะ
2: ครับผม
1: ครับกินเสริมได้เนาะอาจารย
2: ์ครับผม
1: กินคู่กันได้เลยครับ
2: ครับที่ผมที่เดือนที่แรกที่บอกว่าไฟมันตีขึ้นเบื้องสูงนะครับ
3: ค่ะ
2: แล้วคุณอาจารย์อาก็บอกว่าให้ไปพบแพทย์ด่วนผมไปพบแล้วที่ฝันแหลงอายุรกรรมที่โรงพยาบาลก็บอกว่าก็ไม่เคยได้ยินแล้วเขาก็ให้ยาลดกดผมมาไอ้กดไหลย้อนมาผมก็เลยไม่ทานเพราะผมไม่ได้เป็นตอนนี้มันก็จะร้อนตามเวลาของมันไปเรื่อยผมก็ใช้กินยาเขียวหอมเอาแต่ว่าเขียวหอมมันไม่ใช่ของอภัยภูเบศไม่ทราบว่าไปสั่งซื้อได้ไหมครับยาเขียวหอม
1: เราไม่มีมั้ง
3: ของพงเงินมีนะคะ
1: ของพงเงินมีของเราต้องไปสั่งที่ร้านโพเงินครับ
2: ครับใช่ครับผมเคยโทรไปโพเงินทีนึงแล้วอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรว่าพอดีไปลำบากที่พอดีกระดูกหักด้วยแล้วก็ที่หกล้มเลยไป
1: ใช่ไม่พงเงินไม่ต้องไปก็ได้ครับแต่ว่าโทรไปคุยกับทางทีมแพทย์แผนไทยพงเงินก็อาจจะซักประวัติแล้วก็สามารถส่งยาให้ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ใช่ครับผมรู้เบอร์อยู่ครับขอบคุณมากนะคร
1: ับ เป็นทางเลือกได้แต่จริงๆแล้วยาเขียวยาหอม
2: ยาเขียวหอมอะไรเง
1: ี้ยทั่วไปมันก็สรรพคุณแก้เคียงกันไหมอาจารย์
3: ใช่ค่ะเป็นยาฤทธิ์เย็นค
1: ่
3: ะ
1: ก็แล้วแต่เลือกเอาก็เลือกได้ครับจะใช้โพเงินก็ได้หรือว่าจะใช้ยี่ห้อที่มันพอมีชื่ออยู่ก็ได้เหมือนกันครับ
3: ค่ะ
2: ได้ฟังครับได้หมอให้อาจารย์อาฟังว่าไปหาหมอมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์อาแนะนำมันจะเพิกเฉยแล้วผมก็หมอบอกว่าไม่เคยได้ยินมันนะผมก็เลยว่าทำใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาแผนโบราณเอาปัจจุบันก็ไม่เคยได้ยินนะครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับอาจารย์อาครับ
1: ค่ะ
2: รักษาสุขภาพด้วยนะครับ ขออภัยที่ไปไม่ได้ครับ
1: โอ้ไปไม่ได้
2: ของคุณบรรล
1: ุโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีโอกาสก็
2: ไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวครับ
1: ครับครับไม่เป็นไรเข้าใจกันครับ
2: ขอบพระคุณมากนะครับ
1: ครับครับโชคดี
3: คร
1: ับ
2: สองท่านโชคดีนะครับมีความสุขครับ
1: อ๋อเช่นเดียวกันเช่นเดียวกัน
3: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้น่ารักมากน่ารักมากครับครับครับก็ดูแลกันละกันนะเราเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันนะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะวันก่อนได้ยินเรื่องที่ว่าลำไส้เป็นสมองที่สองค่ะดิฉันก็เลยอยากจะถามว่ายีสต์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้หรือเปล่าคะ
3: ยีสต์เหรอคะ
4: ยีสต์นะคะ
3: ยีสต์คิดว่าในลำไส้คนเราทุกคนเนี่ยค่ะน่าจะมีเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายค่ะทั้งแบคทีเรียรวมถึงยีสต์ด้วยค่ะแต่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ก่อให้เกิดโรคค่ะทีนี้การที่เรากินยีสต์ที่อยู่ในอาหารแบบเช่นขนมปังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
4: มันก็ถามว่าแบบข้าวหมากเนี่ยเรากินแล้ว มันจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีไหมอะไรเงี้ย
1: เป็นนะ
3: ก็เป็นจุลินทรีย์
1: ที่ดี
3: น่าจะดี
1: ต่อลำไส้อะครับใช่ครับ
3: แต่มันก็แล้วแต่คนด้วยนะคือหมายก็ว่าแล้วแต่สภาแล้วแต่การเวลาช่วงนั้นว่าลำไส้เราเป็นยังไงคือหมายก็ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราไปกินติดต่อกันนานๆ นะคะบางทีมันก็เกิดผลเสียได้เหมือนกันเช่นข้าวหมากเนี่ยมันเป็นยาลิดร้อนค่ะ
1: หวานมาก
3: แล้วมันก็มีน้ำตาลเยอะเนาะถ้าเรากินต่อเนื่องกันนานๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุลินทรีย์ที่มันสมดุลเนี่ยมันเกินสมดุลอาจจะสร้างแก๊สสร้างลมได้ในบางคนบางจังหวะค่ะ
4: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นที่ดิฉันเคยได้ยินคุณหมอก็พูดอะไรยีสต์มันโอเวอร์กรอสอะไรเงี้ยก็คือมันมากเกินไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ค่ะเช่นบางคนมีปัญหาเชื้อราในลำไส้จากการกินพวกผลิตภัณฑ์จากนมของหวานมากเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้มันจะอยู่ในศาสตร์พวกการแพทย์ชะลอวัยซึ่งเขาอาจจะมีวิธีการตรวจจำเพาะที่ไม่ได้อยู่ในการตรวจทางการแพทย์มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถ้ากินข้าวหมากก็กินนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
3: ถ้ากินนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็สังเกตตัวเองว่าไม่ได้อืดเฟ้อเลอเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นยาบำรุงเลือดลมตัวหนึ่งนะ
1: ทำไมเป็นเบาหวานก็ไม่ค่อยแสลงเท่าไหร
4: ่สรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นะยีสต์เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วที่เขาเอามาทำขนมปังหรือว่ามาทำซาลาเปาเนี่ยที่ฉันสงสัยว่าเวลาเขาทำเนี่ยมันจะต้องผ่านความร้อนอ่ะอย่างเรากินซาลาเปาเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าจะได้ยีสต์เพราะยีสต์มันตายแล้วอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
3: คือคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องคิดมากถึงขนาดนั้นคือยีสต์เนี่ยมันก็น่าจะมีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นยีสต์ที่มันสำเร็จรูปหรือว่ายีสต์ที่มันได้จากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือแหล่งของมันน่าจะมีความแบบเหมือนจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มันมีหลายสายพันธุ์อะไรทำนองนั้นนะคะตัวยีสต์เองเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์ค่ะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่าในขนมปังซาวโดหรือว่าบางทีขนมปังที่เขาใช้ยีสต์หมักเองตามธรรมชาติพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการเป็นพรีไบโอติกคือมันเป็นอาหารของเชื้อที่ดีตัวอื่นในลำไส้ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นยีสต์ที่สำเร็จรูปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าอาหารที่ขนมปังที่เรากินเนี่ยถ้าเขาทำจากยีสต์ธรรมชาติเขามักจะเคลมคือมักจะเขียนบอกอ่ะเพราะว่ามันก็ดูดีขึ้นมากว่ายีสต์สำเร็จรูปอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
4: ค่ะสรุปแล้วก็คือมีประโยชน์นั่นแหละค่ะค่ะขอบคุณมากนะ
3: แล้วแต่ที่มาค่ะถ้ายีสต์ธรรมชาติจะถึงจะย่อยง่ายถ้ายีสต์สำเร็จรูป าจจะสร้างปัญหาได้ในบางคนค่ะ
4: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: พอเข้าใจหลักๆนะครับโอเคครับเอาอีกหนึ่งท่านครับด่วนเลยครับมีเวลาอีก4นาทีเท่านั้นนะถ้าถามในรายการไม่ทันนี่ไปงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่มีทีมแพทย์แผนไทยให้คำปรึกษาจัดยาให้ด้วยนะครับเชิญเชิญครับอาจารย์นาฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณบรรลุ
1: เชิญครับ
5: พี่อาจารย์นาครับ
3: ค่ะ
5: ผมอยากถามว่าไอ้อะไรน้ำในหูไม่เท่ากันอาการเป็นไง
1: มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากันและโรคเอาเลยคล้ายๆว่าบ้านหมุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
5: ครับครับ
1: แล้วจะถามอะไรครับ
5: ถามว่าอาการเป็นแบบไหน
1: ตอนนี้ผมไม่เคยเป็นเหรอเคยเป็นไหม
5: ไม่รู้ว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันไหมแต่ว่าผมเวียนหัวตลอด
1: แล้วบ้านหมุนไหมล่ะบ้านหมุนไหมลักษณะบ้านหมุนไหม
5: บ้านไม่หมุน
1: บ้านไม่หมุนอาจารย์ครับตรงนี้จะพิจารณาว่ามันสามารถเป็นโรคบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเนี่ยแต่มันไม่ถึงกับหมุนเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเชิญครับ
3: ค่ะถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมักจะเวียนหัวแบบค่อนข้างรุนแรงมีบ้านหมุนนะคะแล้วก็แต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะคะก็ไปตรวจหูกับคุณหมอหูค่ะมันอาจจะวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าค่ะ
5: เมื่อวานผมไปหาหมอมาบอกว่าให้ยาแก้มีเวียนศีรษะมาอย่างเดียว
1: ก็เบื้องต้นคงได้ประมาณนั้นแหละ
3: ค่ะยาอาจจะใช้ไม่ต่างกันมากค่ะก็คือเป็นยาบรรเทาตามอาการค่ะคนไข้อาจจะต้องลดพวกการกินเค็มนะคะเพราะเค็มเนี่ยมันทำให้ร่างกายเก็บน้ำไว้ในร่างกายมากขึ้นนะคะรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดก็จะมีส่วนช่วยให้อาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยดียิ่งขึ้นถ้าเป็นยาสมุนไพรก็แนะนำให้กินเป็นพวกยาหอมค่ะเมื่อมีอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ยาหอมผมก็กินประจำยาไอ้เป็นอย่างการไออะไรที่ว่า
1: อา
5: จารย์บอกก่อนก่อนนะ
1: ยาหอมมันมีหลายสูตรนะ
5: ในการใน
1: โอเคยาหอมมันมี4สูตรนะ
5: ครับครับ
1: นวโกดอะไรนะ
3: ทิป
1: โอสด
3: เทพจิต
1: อะไรเงี้ย
5: กับอาจารย์นวอานบอกประจำ
1: กินอยู่อาการที่เป็นมานานหรือยังครับ
5: ผมเพิ่งเป็นมา2-3 วันนี้
1: อ้าวดูอาการไปก่อนหมอให้ยามาก็กินยาดูอาการไปก่อนนะ
5: ครับๆเวลาจ
1: ับหมดได้โอเคครับแต่มันไม่ดีถ้ามันไม่ดีขึ้นก็กลับไปหาหมอใหม่นะครับ
5: ครับๆขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับ
1: อาจจะไม่ใช่แบบบ้านหมุนครับผมอาจจะเป็นแค่ลักษณะเวียนหัวธรรมดาก็ได้นะครับ
5: ครับครับ
1: ส่วนใหญ่จะรุนแรงถ้าเป็นแบบบ้านหมุนโอเคอาจารย์นาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงแฟนคลับสักนิดนึงเชิญครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะก็งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจะมีแค่ปีละครั้งนะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะหรืออยากมาเที่ยวนะคะก็แวะมาได้นะคะเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแต่บูธอภัยภูเบศนะคะก็มีบูธอื่นๆที่น่าสนใจมีกิจกรรมมีของแจกของแถมพันไม้อะไรต่างๆวุฒิอื่นๆก็มีเหมือนกันนะคะก็ลองเชิญมาเที่ยวชมดูค
1: ่
3: ะ
1: เขาแต่ละบูธก็จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยอ่ะขอบคุณอาจารย์นามากครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับให้อาจารย์นาพักผ่อนครับเพราะว่าอาจารย์นาอยู่งานมหกรรมสมุนไพรชาติตลอดเลยนะแล้วก็อยู่หน้างานด้วยนะเป็นพิธีกรในงานนะเป็นพิธีกรบนเวทีโอ้อุตรุดมุนแล้วก็ให้คำปรึกษามีคนมาพูดคุยก็ปรึกษากันไปนะครับอ่ะ

0: ติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีขณะเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรชบุรี
5: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีจัดเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นช่วงฤดูฝนนำไปอนุรักษ์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรซึ่งระหว่างดำเนินการพบแหวนทองคำเพิ่ม2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4สลักอักษรโบราณที่หัวแหวนสันนิษฐานเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีแต่อีกวงไม่มีลวดลายด้วยอักษรบนตราประทับดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของไทยที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรจึงได้นำแหวนทองคำดังกล่าวส่งมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาและอนุรักษ์และศึกษาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาชโยรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานงานของบกลางกำจัดแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมวิจัยพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
6: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำย่านถนนพระราม3กรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้โดยมีการติดตามและกำจัดมาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรรจุโครงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไว้ในแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยอยู่ในหมวดการบริหารจัดการปลาน้ำจืดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในระยะยาวรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อดำเนินการ3ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการวิจัยพัฒนาเพื่อนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ส่วนการแพร่ระบาดของกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะในพื้นที่กว้านพะเยาสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าปลาหมอคางดำเนื่องจากกุ้งชนิดนี้แพร่พันธุ์ช้ากว่าชาวนันมาลีรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอาร์เจนตินาพบทีมชาติเคปเวิร์ดโดยประธานาธิบดีเคปเวิร์ดแสดงความเชื่อมั่นทีมชาติจะสร้างปาฏิหาริย์ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ได้

0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบเคปเวิร์ดน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ผ่านรอบแรกมาได้อย่างเกินความคาดหมายลงสนามเวลา 5:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวยังต้องเช็คสภาพของคริสเตียนโรเมโรและนิโคลัสตายาฟิโกกองหลังตัวหลักชุดแชมป์โลกแต่หากทั้งสองคนนี้ไม่พร้อมยังมีนิโคลัสโอตาเมนดี้และฟากุนโดเบดินาที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งเอนโซ่ฟูนันเดสลาวตาโรมาร์ติเนสและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไปแล้ว6ประตูพร้อมลงลาดตาข่ายส่วนทัพฉลามสีน้ำเงินไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนำทัพโดยไดลอนลิฟลาเมนโตจามิโรมอนเตโรเดลอยดูอาเต้ซิดนีย์โรเปสคาบาลขณะที่โฮเซ่มาเรียเนเวสประธานาธิบดีเคปเวิร์ดมั่นใจว่าทีมชาติเคปเวิร์ดจะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาในคืนนี้ได้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นออสเตรเลียพบอียิปต์เวลา 1:00 น.โคลอมเบียพบกานาเวลา 8:30 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5ต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

คราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สมเด็จพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีศรีสมัยพระกรณียกิจที่มากมีเพื่อคนไทยตั้งพระทัยทรงธรรมเพื่อประชาชนแม้พระวรกายทรงอ่อนแอทรงมุ่งแก้ปัญหาพาส่งผลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงคิดค้นโรคภัยพ้นประชาสุขทั่วหน้ากันพระทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ทรงเปรื่องปราดวิทยาการทุกสิ่งสรรวันประสูติ4กรกฎาเวียนมาครันอภิวันถวายพรชัยมงคลขอพระองค์สิริสุขสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์สถาพรสถาผลเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลดลขอพระชนนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยทั้งชาติทรงบำราศโรคภัยปีติสารวาระมิ่งมหามงคลการนบกราบกรานขอพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรและแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ารคดีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อศึกษาค้นคว้าและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสัตวแพทย์พร้อมเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อแสวงหาความร่วมมือและนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศโดยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์จึงทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อพุทธศักราช2530เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเมื่อทรงเล็งเห็นว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในปีพุทธศักราช2554พระองค์มีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทรงก่อตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตและสัตว์ป่วยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรมพระกรณียกิจนานับประการที่ทรงอุทิศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาธรรมอันหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4 กรกฎาคม 2569ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันเสาร์นั้นก็จะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะซึ่งดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งขณะนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาบรรยายขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเหมือนเช่นทุกเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
3: เจริญพรเจริญพร
2: สาธุเจ้าค่ะ
3: ทุกวันเสาร์เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎก
2: เจ้าค่ะ
3: ที่เราจะมาพูดคุยเรื่องพระไตรปิฎกกันขึ้นในหมวดอังคุตรนิกายข้อ5ก็คือปัญจกนิบาต
2: เจ้าค่ะคือเป็นธรรมะ5ข
3: ้
2: อ
3: ใช่
2: ถูกไหมเจ้าค่ะ
3: ถูกเจ้า
2: ค่ะ
3: เวลาเราศึกษาในหมวดนี้มันก็จะค่อนข้างง่ายในความที่ว่านับข้อให้ถูกทำความเข้าใจเป็นลำดับแล้วก็เขาก็จะรวบรวมอะไรที่เหมือนกันคล้ายๆกันก็จะมารวบรวมกันเอาไว้อย่างตอนนี้เราอยู่ในวรรคที่ชื่อว่าสุมนาวรรคเป็นวรรคที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าการให้ทานการอยู่คล่องเรือนหรือการจะต้องทำอะไรยังไงเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องการคล่องเรือนก็
2: จะ
3: ในนิหานี
2: ้
3: วันนี้ก็อยู่ในข้อที่34ข้อ34เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าสีหะเสนาปฏิสูตรว่าด้วยสีหะเสนาบดี
2: เจ้าค่ะ
3: เรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นที่กรุงเวสาลีซึ่งตอนนั้นมีเสนาบดีที่ชื่อว่าสีหะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
2: เจ้าค่ะ
3: ก็ได้มาถามพระพุทธเจ้าถึงเรื่องของผลแห่งทานผลแห่งทานที่จะเห็นได้ด้วยตนเอง ว่าทำทานแล้วเอ๊จะเห็นผลอย่างไรยังไง
2: เจ้าค่ะ
3: ในข้อนี้ท่านว่าไว้ว่าอย่างไรคือข้อที่หนึ่งบอกว่าคนที่ให้ทานท่านใช้คำว่าทานบดีคือคนที่ให้ทาน
2: เจ้าค่ะ
3: ย่อมจะเป็นผู้ที่รักที่พอใจของคนหมู่มากข้อนี้จะเป็นสิ่งที่เห็นได้เองคำว่าเห็นได้เองเนี่ยหมายถึงคุณรู้ได้ด้วยตัวเองพยากรณ์ได้ด้วยตัวเองคือไม่ต้องให้คนอื่นมาพยากรณ์ให้ว่าเป็นอย่างไรไรเราก็จะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากสองสัตว์บุรุษย่อมคบหากับทายกคือผู้ให้ทานคือคนดีๆเขาจะคบหากับบุคคลที่ให้ทานนี้เดี๋ยวเราหัวข้อกันนะคุณใจนะแล้วเราก็จะค่อยอธิบายไปในรายละเอียดแต่ละประการแล้วประการ
2: ได้เจ้าค่ะ
3: ข้อที่สามกิติศัพท์งามของผู้ให้ทานย่อมกระจอนกระจายไปนี่ข้อที่สามแล้วก็ที่สี่เวลาเข้าไปสู่บริษัทใดไม่ว่าจะเป็นหมู่ของกษัตริย์หมู่ของพราหมณ์หมู่ของคณบดีจะเป็นผู้ที่ไม่เก้อเขินเข้าไปจะเป็นผู้ที่มีความกล้ากล้าเข้าไปอันนี้ข้อที่สี่ทีนี้ถัดมาข้อที่ห้าก็คือเมื่อตายแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์นี่จะเห็นได้เองทีนี้พอท่านกล่าวอย่างนี้แล้วสิงห์เสนาบดีเนี่ยก็ย้ำซ้ำในคำของพระพุทธเจ้านะว่าที่ว่ามาห้าข้อนี่นะเห็นได้เองเห็นได้เองเนี่ยเห็นแค่สี่ข้อเองนะคือจะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากอันนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู
2: ่
3: เวลาให้ทานแล้วคนเขาก็ยกย่องสรรเสริญมีความรักใคร่พอใจอย่างเช่นว่าสมมติคุณไปสร้างโรงเรียนเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยนะสร้างโรงเรียนให้เด็กโอ้ยคนแถวนั้นเขายกย่องคุณเต็มที่เลยก็นี่คือให้ทานเขาจะยกย่องเห็นได้คนที่สองคนที่เขาเป็นสัตบุรุษเขาก็จะคบหาเราคนที่ดีๆเขายกย่องเราเขามีศรัทธามีศีลมีจริยธรรมมีปัญญาเขาก็เข้ามาหารู้ว่าคนนี้เป็นคนให้ทานมีจิตใจดีก็เข้ามาหาอันนี้ก็เห็นได้
2: เขาก็อยากคบหาด้วยถูกไหมเจ้าคะ
3: ใช่
2: เจ้าค่ะ
3: แต่มาก็เห็นรู้ว่ามีกิติศัพท์งามกระจองกระจายไปแล้วก็เข้าสู่บริษัทได้ไม่เคร่งครัดอันนี้เห็นอยู่
2: เจ้าค่ะ
3: แต่ในข้อที่ว่าตายไปแล้วจะไปเกิดในสวรรค์เนี่ยยังไม่เห็นนะยังไม่ทราบนะ
2: เจ้าค่ะ
3: เ
2: จ้าค่ะ
3: เพราะยังไม่ตายไง
2: ใช่เจ้าค่ะหลวงก็ว่าอย่างนั้น
3: ข้อนี้จึงเป็นข้อดีนะคุณใจที่ว่าเฮ้ในทางคำสอนนี้เราต้องตรวจสอบได
2: ้เจ้าค่ะ
3: แล้วอันไหนที่เราตรวจสอบไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องยกไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแบบฟันธงลงไปว่าอย่างนั้นจริงหรืออย่างนี้ไม่ใช่
2: คือ
3: ทุกอย่างมันต้องตรวจสอบได้เนี่ยคนนี้ก็เป็นคนฉลาดคือสิงหาเสมนาบดีเนี่ยเป็นคนฉลาดมาก
2: เจ้าค
3: ่ะทีนี้เรากลับมาในข้อที่ว่า5ข้อนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรอันดับแรกจะเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มาก
2: เจ้าค่ะ
3: ข้อที่2ที่พูดว่าคนที่ดีๆจะเข้าหาก็คือว่าคนที่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนี้จะมาสอดคล้องกับข้อที่จะไปต่อๆจากนี้ไปนะว่าเวลาพระอรหันต์เขาจะเทศให้คนฟังเนี่ยเขาก็จะต้องดูก่อนแล้วว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาจะมีศรัทธาไหมหรือจะเปรียบเทียบระหว่างสองคนนะว่าคนนี้ให้ทานกับคนนี้ไม่ให้ทานพระอรหันต์เขาจะเทศให้ฟังเขาก็จะต้องเทศให้คนให้ทานฟังก่อนถูกไหม
2: เจ้าค่ะใช
3: ่
2: เจ้าค่ะ
3: เทศให้คนที่ให้ไม่ให้ทานฟังทีหลังตอนนี้ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ทานนะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็ต้องเหมือนกับว่าหว่านข้าวไปในแปลงนาที่ดีซะก่อน
2: เจ้าค่ะมันถึงจะได้ผลนะเจ้าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ตรงนี้ท่านหมายถึงอย่างนี้ว่าสัตบุรุษหมายถึงเราพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเข้าหาคนที่ให้ทานก่อนในการที่จะแสดงธรรม
2: เจ้าค่ะ
3: ทีนี้เราก็ต้องมาแยกแยะในข้อนี้ด้วยว่าบางทีมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่หวังดีก็อาจจะฉกฉวยโอกาสนี้ได้เราก็ต้องรู้จักที่จะดูทำความเข้าใจในสถานการณ์จะให้หรือไม่ก็ดูที่ว่าจิตใจเรามีศรัทธาไหมแล้วก็พิจารณาไปตามนั้นโอเคข้อถัดมาข้อที่สามที่ผมว่ากิตติศัพท์งามจะกระจอนกระจายไปยังรวมถึงว่าเวลาเราให้ทานแล้วคือจิตใจของเราเนี่ยกว้างขวางไปแล้วก็คนเข้าหาก็จะมีคนที่รู้จักมากมายขึ้น คนที่รู้จักมากมายขึ้นเนี่ยเขาก็จะเอาชื่อเสียงของเราเนี่ยไปเที่ยวบอกกล่าว
2: พ
3: ู
2: ดต่อๆกัน
3: ใช
2: ่บอกต่อๆกันว่าโอ้คนนี้เป็นคนดีมากเลยใจบุญสุนทานอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
3: ใช่ใช่
2: เจ้าค่ะอ
3: ิทธิสามเนี่ยจะขจรไปแบบนี้ในอย่างที่สาม
2: เจ้าค่ะ
3: ถัดมาเวลาเข้าสู่บริษัทใดไม่เคร่งครัดอันนี้จะสอดคล้องข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เนี่ยจะสอดคล้องกับอานิสงส์ของศีลเป๊ะเลยศีลคือการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเวลาเราเข้าสู่บริษัทใดจะไม่เคร่งครัดเพราะว่าจะมีความไม่ร้อนใจทานก็เหมือนกันทานก็เหมือนกันถ้าเราเป็นฐานะพอดีเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางมีความไม่ตระหนี่เวลาเข้าสู่บริษัทเนี่ยเราจะไม่ถูกตำหนิคือคนที่จะเคร่งครัดหวาดกลัวหรืองอเนี่ยก็เพราะว่ากลัวเขาตำหนิด้วยความตระหนี่ของเราแต่ถ้าเราไม่มีความตระหนี่ที่จะเรามีการให้ทานจะไม่ต้องกลัวเขามาตำหนิในเรื่องนี้ได้เลย
2: เจ้าค่ะ
3: ก็จึงมีความกล้าไม่เก้อเขินเข้าไป
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วก็สุดท้ายที่สีหาสินาบดีเขาไม่สามารถตรวจสอบได้ก็คือไปสู่สวรรค์
2: เจ้าค่ะ
3: อันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นได้เองในภพหน้าในภพหน้า
2: เจ้าค่ะ
3: ก็แนะนำว่าคนให้ทานก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปนะ
2: เจ้าค่ะ
3: นี่เป็นข้อที่5ในท้ายพระสูตรปกติในส่วนของอังคุตตรนิกายก็จะมีคาถาที่สรุปไว้ท้ายพระสูตรเหมือนกับว่าเป็นตัวสรุปของข้อความที่ว่ามาแล้วว่าคือข้อสรุปตรงนี้มีข้อความจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าขณะเสียเสนาบดีเป็นเสนาบดีนะคือหมายว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แน่นอนว่าโอ้โหท่านนี้มีทั้งยศมีทั้งตำแหน่งมีทั้งเงินทองต่างๆคือเพียบพร้อมด้วยกามกุณฑานะว่างั้นเถอะ
2: เจ้าค่ะ
3: คนที่เพียบพร้อมด้วยกามกุณฑาไม่หลงระเริงไม่ตระหนี่แต่มีการให้ทานโอ้ต้องได้อานิสงส์5อย่างนี้แน่นอนคือบางคนจะแบบว่าเผลอเลินจนกระทั่งลืมไปลืมทำความดีเหม
2: ือ
3: นพวกเทวดาเนี่ยนะเขาจะมีความสุขมากมีความสุขมากจนบางทีลืมสร้างความดีก็เลยตกสวรรค์คือบุญหมดวางกันเถอะอาหารหมด
2: ก็มีให้เห็นอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่เพลิดเพลินในกามคุณ5ทั้งที่มีมากมีกามวัตถุมากแต่กามกิเลสเราอย่าให้มีมาก
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วกำจัดความตระหนี่ด้วยการให้นี่จะเป็นสิ่งดีสรุปไว้ในข้อ34นี
2: ้เจ้าค่ะ
3: ถัดมาก็ข้อ35แล้วก็เอาข้อ34เนี่ยมาสรุปโดยที่ลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะของอภิธรรมคือเอาเฉพาะตัวหัวข้อธรรมะไม่ได้เอาบุคคลสถานที่บทสนทนาอะไรต่างๆไม่เอา
2: เจ้าค่ะ
3: เราเอาเฉพาะตัวเนื้อหาของธรรมะอย่างเดียว
2: ของธรรมะล้วนๆนะเจ้าค่ะ
3: เจ
2: ้าค่ะ
3: เราก็เลยใช้บริบทว่าพูดกับภิกษุทั้งหลายโดยที่ไม่ได้มีใครถามไม่ได้มีใครโต้ตอบอะไรยังไงด้วยก็ได้พูดถึงว่าอานิสงส์ของทาน5อย่างก็คือเหมือนกับเป๊ะเลยโดยย่อมเป็นที่รักที่พอใจของคนหมู่มากสัตบุรุษย่อมเข้าคบหากิตติสัมปันงามย่อมขจรกระจายไปข้อที่4คือผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของเครือนี่จะมีนัยยะแตกต่างกันตรงนี้ข้อที่4ที่ว่าผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ธรรมะของคฤหัสถ์คืออะไรในที่นี้ไม่มีคำอธิบายนะว่าธรรมของคฤหัสถ์คืออะไร
2: เจ้าค่ะ
3: แต่ถ้าจะให้พระอาจารย์ตีความในข้อนี้ก็คือว่าคฤหัสถ์เนี่ยก็จะต้องไปมาหาสู่กับคนนั้นคนนี้หรือถ้าจะตีความให้สอดคล้องกัน
2: เจ้าค่ะ
3: หมายความว่าเวลาคุณไปมาหาสู่กับคนนั้นคนนี้คุณก็ไม่เคอะเขินไม่ครั่นครามก็จะตรงกันเป๊ะหรือถ้าเราจะตีความไปในลักษณะอื่นก็คือต้องมีศีลธรรมของคฤหัสถ์ก็ต้องมีศีลต้องมีการที่จะเกี่ยวข้องด้วยที่ทั้ง6ที่ทั้ง6ก็คือหมายความว่าคุณก็ต้องไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ครั่นครามด้วย
2: พ่อแม่ครูอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะ
3: ใช่ๆ
2: ทุกภพทุกทิศเจ้าค่ะก็ไม่ครั่นครามเพราะว่าเราเป็นคนดีเป
3: ็
2: นคนแบบให้ทานนะเจ้าค่ะ
3: ใช่แล้วก็เวลาให้ทานเวลาแบบเป็นที่พึ่งของคนได้เช่นบางทีให้ยืมเงินหรือบางทีสงเคราะห์เขาด้วยเรื่องอะไรเราก็สร้างกัลยาณมิตรขึ้นมาได
2: ้เจ้าค่ะ
3: แล้วก็ธรรมะของคฤหัสถ์อย่างอื่น เช่นก็จะเต็มขึ้นมาเนาะคือการมีกัลยาณมิตรความขยันขันแข็งศีลแล้วก็พอมีความรู้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นก็สามารถใช้ใจทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
2: okay.
3: คนที่รู้จักให้ทานก็จะไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์ในเรื่องของการใช้จ่ายเงินทองแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยกับบุคคลต่าง
2: ๆเจ้าค่ะ
3: ก็เนี่ยก็เหมือนกันคือเมื่อตายไปแล้วย่อมอยู่ในสุคติโลกสวรรค์อันนี้คือข้อที่35ว่าด้วยอานิสงส์ของการให้ทาน
2: 5ประการด้วยกันนะเจ้าค่ะ
3: เจ้า
2: ค่ะ
3: ถัดมาถัดมาแต่มาในข้อที่36 36คือพระสูตรที่ชื่อว่ากาลทานว่าด้วยทานที่เป็นเฉพาะเวลาที่เป็นเฉพาะเวลาเวลายังไง
2: เจ้าค่ะ
3: เวลาก็คือเฉพาะการนั้นๆมีอะไรบ้างเราจะยกไว้5อย่างคือการให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน 2. ให้ทานแก่ผู้ที่เตรียมจะไป 3. ให้ทานแก่ผู้เป็นไข้ 4. ให้ทานในสมัยที่มีภิกษาหายากและ 5. ให้ข้าวอย่างดีและผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีลอธิบายไปทีละข้อเอาคำนี้ก่อนว่ากาลทานคำนี้หมายถึงว่าเฉพาะเวลานั้นเท่านั้นที่จะสามารถทำอย่างนั้นได้กาลเนี่ยคือเฉพาะเวลาซึ่งคำว่ากาลเนี่ยจะแปลได้หลายอย่างบางทีก็ทำกาลก็คือตายใช้คำนี้ก็มี
2: เจ้าค่ะ
3: หรือในที่นี้เรากำลังหมายถึงกาลคือช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นยังไงเช่นว่าราคาของสินค้าเนี่ยอันนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นตามเวลา
2: เจ้าค่ะ
3: ถ้าคุณขายน้ำมันปาล์มตอนนี้โอ้ราคาดีโอ้ยแต่ราคานี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อปีก่อนนู้นปีก่อนๆนู้นโอ้ราคาตกราคาต่ำเออตอนนี้ราคาสูงขึ้น
2: เจ้าค่ะ
3: เพราะฉะนั้นคุณขายได้เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นเป็นการเวลานี้เท่านั้นอันนี้คือกาลทาน
2: เจ้าค่ะ
3: หรือตัวอย่างเช่นงานกฐินอย่างนี้เป็นต้นเป็นกาลทานทำไมเพราะว่าเป็นเฉพาะเวลาที่ออกพรรษาแล้ว
2: แค่30วันนะเจ้าค่ะ
3: ถูกต้อง30วันก่อนถึงวันลอยกระทงเท่านั้นเอง
2: Okay.
3: เป็น30วันเนี้ยเป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นไหนก็จะเป็นกาลทานกาลทานเนี่ยอาจจะกำหนดได้ด้วยลักษณะของเวลาอย่างกรณีของกฐินก็คือเริ่มตรงนี้จบตรงนี้คือกำหนดด้วยเวลาที่ชัดเจนนะ
2: okay.
3: วันนี้ถึงวันนี้อันนี้กำหนดไว้หรือกำหนดด้วยเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเวลาเช่นราคาสินค้าเงื่อนไขของราคาก็คือช่วงเวลานี้หรือกำหนดด้วยลักษณะการเดินทางอย่างเช่นในที่นี้คือผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนคือเป็นอากันตุกะนั่นเอง
2: เจ้าค่ะ
3: เป็นอากันตุกะเอาถ้ามาแล้วแล้วเขาอยู่แล้วก็อยู่ไปเลยความเป็นอากันตุกะของเขาเนี่ยหายไปแล้วเพราะฉะนั้นกาลทานเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มและจุดจบจุดเริ่มและจุดจบไม่ใช่ว่ามีไปตลอดโอเคนะมันจึงสเปเชียลจึงเป็นเฉพาะมันของมันตรงนี
2: ้เจ้าค่ะ
3: หรือกรณีของคนที่เป็นไข้ก็เฉพาะเวลาที่เป็นไข้เวลาอื่นก็ไม่ได้ละก็ถ้าคุณหายไข้แล้วก็ให้ทานแบบนี้ไม่ได้
2: เจ้าค่ะ
3: หรือกรณีที่ว่ากำลังจะไปกำลังจะไปนี่ก็คือเตรียมการว่าจะไปแต่ถ้าอยู่ต่อมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ก็ตาม5ข้อนี
2: ้เจ้าค่ะ
3: เรียนที่น่าสนใจตรงนี้ถ้าทุนใจหรือว่าท่านผู้ฟังได้เคยฟังเรื่องของนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยเคยขอพรกับพระพุทธเจ้าไว้8ประการเกี่ยวกับเรื่องว่าการให้ทานของเธอก็คือมี8ข้อเราที่บอกว่าจะมีซ้ำกับใน5ข้อนี้ก็มีนะแล้วก็ที่แตกต่างก็มี
2: เจ้าค่ะ
3: โดยแรกไปตามลำดับข้อแรกก็คือขอถวายผ้าน้ำฝนรับน้ำฝนซึ่งตรงนี้ทำให้พระภิกษุเนี่ยมีประเพณีที่ว่ามีผ้าอาบน้ำฝนเฉพาะนี่จึงเป็นข้อที่ว่าได้ประโยชน์จากการขอพรของนางวิสาขา
2: เจ้าค่ะ
3: คือนางวิสาขาเนี่ยเธอเป็นผู้เลิศในการให้ก็จึงมีการขอพรในความที่ว่าเกี่ยวกับการให้แล้วก็การจัดแจงต่างๆที่มีความประณีตในข้อแรกคือขอถวายผ้าอาบน้ำฝนข้อที่สองขอถวายพัดแก่พระอาคันตุกะที่กำลังจะเดินทางไปคือหมายถึงว่าเพิ่งเดินทางมาถึงแล้วบางทียังไม่ชำนาญในการที่จะไปบิณฑบาตเส้นทางไหนก็ขอถวายเฉพาะเจาะจงกับพระที่เป็นอาคันตุกะมา
2: ค่ะ okay.
3: นี่จะสอดคล้องกันกับในข้อที่เรากำลังพูดอยู่นี้ข้อ36แล้วในประการที่1
2: เจ้าค่ะ
3: กับผู้ที่มาสู่ถิ่นของตน จะมาสอดคล้องกับข้อที่สองของเธอนี
2: ้ค่ะ
3: ข้อที่สามที่เธอขอไว้ก็คือกับภิกษุเพื่อที่จะเตรียมเดินทางไปที่เธอขอไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาที่จะเดินทางไปเนี่ยมันจะต้องไปเกี่ยวเนื่องด้วยว่าไปกับกองเกวียนมีการเตรียมสิ่งของข้าวของบางทีจะไม่ได้สะดวกเนื่องจะไปการบินตบาดก็เอาสะดวกง่ายๆก็มารับพัดจักของเธอได
2: ้มี
3: แต่คิดอย่างนี้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกันกับข้อที่2ของกาลฐาน5อย่าง
2: เจ้าค่ะ
3: ถัดมาอีกเธอก็ขอว่าให้อาหารกับภิกษุผู้อาพาธเพื่อไม่ให้อาการกำเริบเมื่อสักครู่คือข้อที่4นะที่เธอขอพรไว
2: ้เจ้าค่ะ
3: ถัดมาข้อที่5คือถวายพัดแก่ภิกษุผู้พยาบาลพระอาพาธเพราะว่าพระอาพาธนี่ต้องมีคนดูแลใช่ไหมเธอเนี่ยละเอียดลงไปอีกมีความรับครอบเอาพระดูแลบางทีไม่สะดวกเรื่องการไปบิณฑบาตไม่สะดวกเรื่องอาหารงั้นก็ขอถวายพัดกับภิกษุผู้ดูแลพระป่วยด้วย
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วบางทีพระผู้ดูแลพระป่วยก็ไม่ได้จะแบบสะดวกในเรื่องอาหาร
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วก็บางทีบางคนก็ลืมนึกไปแล้วก็จะไม่ได้รับข้อยกเว้นเหมือนกับพระป่วยในบางเรื่องบางอย่าง
2: เจ้าค่ะ
3: เช่นพระป่วยบางทีก็จะสามารถรับประทานอาหารตอนหลังเที่ยงได้อย่างนี้นะ
2: เจ้าค่ะ
3: เพื่อที่จะระงับเวทนาเอาพระผู้ดูแลก็จะไม่ได้รับอานิสงส์นั้นเพราะตัวเองไม่ได้ป่วย
2: เจ้าค่ะ
3: แต่พระพุทธเจ้าก็อนุญาตเป็นการเฉพาะให้ในที่นี้นางวิสาขาก็เริ่มต้นจากนางวิสาขานี่แหละที่ว่าขอให้ได้ถวายอาหารกับผู้ที่พยาบาลภิกษุป่วยด้วย
2: เจ้าค่ะท่านรอบคอบมากเลยนะเจ้าค่ะ
3: มีความรอบคอบ
2: คิดรอบคอบเจ้าค่ะ
3: นี่ก็ดีฮะส่วนข้อที่6สำหรับคนที่หายแล้วหายแล้วนะแล้วก็ถวายอาหารประเภทที่ว่าหายแล้วอีกหายใหม่ๆเนี่ยเพื่อไม่ให้อาพันธ์น่ะกำเริบหรือ
2: เจ้าค่ะ
3: ถ้าป่วยอยู่ใหม่ๆก็ถวายอาหารชนิดที่ให้อาการนั้นน่ะทุเลาลง
2: เจ้าค่ะ
3: จะเป็นอาหารคนละแบบจะเป็นลักษณะที่เป็นคนละอย่าง
2: เจ้าค่ะจะเป็นคนเริ่มป่วยกับคนที่ฟื้นไข
3: ้
2: หร
3: ือ
2: เพิ่งหายป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
3: ถูกต้องถูกต้อง
2: เจ้าค่ะ
3: เพราะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันในข้อที่4กับข้อที่6นี
2: ้เจ้าค่ะ
3: แต่ว่าจะเป็นอาหารคนละประเภทคือเธอมีความคิดอย่างนี้นะคุณใจว่าโอ้ถ้าป่วยแล้วเนี่ยจะไปบิณฑบาตก็ยากงั้นก็จะถวายอาหารเพื่อให้อาการทุเลา
2: เจ้าค่ะ
3: หรือถ้าหายแล้วใหม่ๆบางทีเรื่องแรงยังไม่เต็มที่ฉันก็ขอถวายอาหารอีกแบบหนึ่งเพื่อที่ว่าจะให้อาการนั้นมันไม่กำเริบ
2: เจ้าค่ะให้มีกำลังขึ้นมาก่อน
3: มีความรับขอบนะนี่นะ
2: เจ้าค่ะ
3: ต่อมาข้อที่7ขอถวายยาคูเป็นประจำแก่สงฆ์ยาคูในที่นี้หมายถึงข้าวต้มนั่นเองน้ำต้มข้าว
2: เจ้าค่ะ
3: ก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตเนี่ยเธอขอถวายยาคูนี้ก่อนให้พระได้ดื่มก่อนเพื่อที่ว่าอาการหิวมันจะไม่ได้ทำให้เกิดทุกขเวทนามาก
2: อ๋อเจ้าค่ะ
3: แล้วก็ที่8ก็คือขอถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีนี่คือ8ข้อที่เธอขอพรทีนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีความแตกต่างกันเรามีที่เหมือนกันก็มีที่ต่างกันก็มีแต่ที่ต่างกันในเคสของนางวิสาขาก็คือเกี่ยวกับผ้าน้ำฝนเกี่ยวกับอาพาธแล้วก็เกี่ยวกับให้อาการทุเลาเข้าอยากขู่
2: เจ้าค่ะ
3: เป็นเฉพาะการ
2: ถวายอาหาร
3: ใช่
2: ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ
3: เป็นทั้งสองอย่างก็คือส่วนที่เป็นกัลยาณทานก็มีส่วนที่เป็นนิจทานก็มีคือเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างระหว่างกัลยาณทานก็ต้องเปรียบเทียบกับนิจทานนิจทานเนี่ยหมายถึงให้ประจำซึ่งลักษณะที่จะขอไว้เป็นประจำก็อยู่อย่างหนึ่งคือการถวายข้าวยากูเป็นประจำ
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนคำว่าผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยก็คือเป็นเฉพาะการด้วยล่ะไม่ใช่ประจำเฉพาะการในความที่ว่าเฉพาะเวลาฤดูฝนหมดฤดูฝนไปเดือนหนึ่งก็ต้องสละผ้านี้ออกใช้งานต่อไม่ได้โอเคนี่คือข้อที่36
2: เจ้าค่ะ
3: ว่าด้วยกาลทานคือทานที่เป็นเวลา
2: เจ้าค่ะ
3: ถ้าไม่อยู่ในข้อที่37วันนี้เป็นพระสูตรที่4ก็เรื่องทานเป็นเรื่องที่คิดว่าเข้าใจกันง่ายๆเราเอาตามนัยยะไล่กันไป
2: เจ้าค่ะ
3: ถ้าพูดถึงทายกผู้ให้โภชนะคืออาหารนี่เจาะจงมาเฉพาะอาหารนะไม่ได้ไปเรื่องผ้าเรื่องเสนาสนะอะไร
2: เจ้าค่ะ
3: ผู้ที่ให้อาหารเนี่ยชื่อว่าอะไร ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ผู้รับทายกคือผู้ให้ก็เปรียบกับผู้รับคือปฏิกา6ปฏิกา6ถ้าคำนี้คุณในใจหรือท่านผู้ฟังได้ยินที่ไหนก็หมายถึงผู้รับผู้ให้คือทายกจะคู่กับผู้รับให้อาหารชื่อว่าให้ฐานะ5อย่างนี้กับผู้รับโอเคคือ1ให้อายุ2ให้วรรณะ3ให้ความสุข4ให้พละและ5ให้ปฏิภาณเอาอะไรก็ไปทีละข้อก่อนอายุหมายถึงอะไรก็คือต่ออายุไปวันหนึ่ง
2: เจ้าค่ะ
3: 2คือวรรณะวรรณะนี่หมายถึงผิวพรรณหมายถึงรูปที่มันจะงาม
2: เจ้าค่ะ
3: อาหารที่กินเข้าไปมันก็ไปบำรุงร่างกายก็จะมาเกี่ยวข้องกับพละด้วยพละนี่หมายถึงพละกำลังกำลังในการที่เราจะเดินเหินไปยืนเต็มสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่คือพละ
2: เจ้าค่ะ
3: หนวดนาก็จะเป็นลักษณะรูปที่มองเห็นได้ภายนอกพละนี่คือพละกำลังในการที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี
2: ้เจ้าค่ะ
3: แล้วก็ความสุขความสุขเนี่ยหมายถึงคุณระงับทุกขเวทนาระงับทุกขเวทนาคือความหิวก็เกิดเป็นความสุขขึ้นมาได้แล้วก็ที่5ก็ว่าปฏิภาณปฏิภาณในที่นี้หมายถึงการตอบปัญหาได้อย่างถามมาปุ๊บตอบปั๊บได้ทันที
2: เจ้าค่ะ
3: ตัวนี้คือเป็นปฏิภาณความรวดเร็วในการตอบปัญหาในขณะที่ถามนั้นทีเดียว
2: เจ้าค่ะ
3: เฮ้ยทำไมถึงมีปฏิภาณได้ก็หมายถึงความฉลาดนั่นเองปัญญานั่นเอง
2: เจ้าค่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกอย่างเลยนะคนที่ให้โภชนะให้อาหารนี่ทั้งอายุวรรณะความสุขเรี่ยวแรงแล้วก็ปัญญาด้วย
2: เจ้าค่ะ
3: อ
2: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เลยมีคำว่าเรามักจะอวยพรกันว่าขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยเนี่ยให้เราเนี่ยมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ
3: เป็นคำอวยพร
2: อาจจะมาจากตรงนี้นะเจ้าค่ะ
3: ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลย
2: เจ้าค่ะ
3: มาจากข้อนี้เลยทีนี้เหตุเนี่ยไม่ใช่ปรารภว่าอยู่คุณก็ขอเอาแต่เหตุปรารภจากการที่คุณให้ทานนั่นเอง
2: เจ้าค่ะ
3: ทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นพอให้ทานแล้วได้อายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณ5อย่าง
2: เจ้าค่ะ
3: พอตายไปตายไปก็ย่อมได้ส่วนของอายุอันเป็นทิพย์วรรณะอันเป็นทิพย์ความสุขพละปฏิภาณอันเป็นทิพย์ด้วย
2: เจ้าค่ะ
3: พอเราให้ปุ๊บก็มีทั้งส่วนที่เป็นของมนุษย์แล้วก็ส่วนที่เป็นของทิพย์ก็จะเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นอานิสงส์
2: สาธุเจ้าค่ะ
3: เป็นฐานะที่ให้
2: เจ้าค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งดีเล็กน้อยก็ตามเราอย่าคิดว่าฉันมีแค่ไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยแล้วไว้รอให้ฉันมีเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วฉันค่อยทำแต่ว่าตอนนี้ทำไหมไม่ทำอ่ะตระหนี่ก่อนนั่นไม่ถูก
2: เจ้าค่ะ
3: ไม่ถูกก็คือเอาข้ออ้างคือความที่ฉันจะให้มากๆมาห้าในการที่ฉันจะตระหนี่ให้น้อยก็อย่าเป็นอย่างนั้น
2: เจ้าค่ะ
3: น้อยก็ตามมากก็ตามคุณใจสามารถให้ได้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทได
2: ้เจ้าค่ะ
3: เพราะว่าลักษณะการให้การสละเนี่ยมันเป็นจาคะที่แบบเราตั้งจิตตั้งใจไว้ให้ดีแล้วปริมาณเนี่ยยอดเนี่ยมันไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับว่าได้บุญน้อยหรือบุญมากนะ
2: เจ้าค่ะ
3: บุญน้อยหรือบุญมากมันอยู่ที่ศรัทธาของเรา
2: เจ้าค่ะ
3: ถ้าเรามีศรัทธาเนี่ยโอ้เราได้บุญมากแล้วก็ผู้รับก็มีส่วนด้วยผู้รับถ้ามีกิเลสน้อยเราก็จะได้บุญมาก
2: เจ้าค่ะ
3: เพราะฉะนั้นทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอย่าไปคิดว่าของเรามันน้อยเราจึงไม่ทำไม่ดีไม่ใช่
2: เจ้าค่ะ
3: แต่น้อยเรามีเราแบ่งให้ถูกต้องเราก็ทำ
2: เจ้าค่ะ
3: มีมากเราก็ทำมากได้มีน้อยเราก็ทำน้อยได้ขอให้ทำมันจะเป็นการดีได้อันนี้สองห้าอย่างนี
2: ้เจ้าค่ะก็คือทำทานตามกำลังศรัทธาของเราหรือที่เราสามารถรับได้โดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
3: คือทำตามที่เรารับได้นี่คือรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกแต่ศรัทธาคนที่ทำเนี่ยคือมีมากอยู่แล้วไงคือถ้าเราจบว่าคุณทำตามกำลังศรัทธาแล้วคุณก็ทำน้อยไม่ใช่ไม่ใช่คุณทำน้อยคุณมีศรัทธามากได
2: ้เพรา
3: ะฉะนั้นคำเนี่ยไม่ควรจะพูดแล้วว่าคุณทำตามกำลังศรัทธานะคือถ้าเรามีศรัทธามากแต่เรามีเงินน้อยแล้วฉันจะทำไงอ่ะ
2: ไม่ใช่
3: เราควรจะพูดว่าทำตามที่เหมาะสมตามกำลังของเราตามกำลังแต่ว่าศรัทธาต้องมีมากถ้าทำด้วยศรัทธาน้อยคุณอย่าทำเลย
2: อ๋อเจ้าค่ะเข้าใจ
3: ปรับจิตให้มีศรัทธามากแล้วก็ให้ทำคือทำในที่ที่เรามีศรัทธา นั่นเป็นหลักก่อน
2: เจ้าค่ะ
3: เราถึงจะถูกต้องทำตามกำลังทรัพย์ของเรา
2: โด
3: ยให้ตั้งศรัทธาไว้ให้มากเพราะถ้าจะพูดให้ถูกก็อย่างนี้แหละว่าทำตามกำลังทรัพย์ของเราแล้วก็ตั้งศรัทธาไว้ให้มากเราจะได้ฐานะ5อย่างนี้มีอานิสงส์อย่างที่ว่าไปนี
2: ้สาธุเจ้าค่ะ
3: โอเค
2: นั่นก็คือโภชนาทานสูตรนะเจ้าค่ะ
3: ใช่ในข้อที่37เกี่ยวกับเรื่องทานเกี่ยวกับอาหารเฉพาะเจาะจงลงไป
2: เจ้าค่ะ
3: ต่อมาในข้อที่38ว่าด้วยอานิสงส์แห่งศรัทธาอานิสงส์แห่งศรัทธาศรัทธาสูตรศรัทธาสูตรโดยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยจะได้อานิสงส์5อย่างนี้คือ1เวลาสัตบุรุษในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์สัตบุรุษทั้งหลายผู้สงบในโลกในคำนี้หมายถึงพระอรหันต์หรือคนที่เขาจะมีธรรมะสูงๆมีความดีความงามอะไรต่างๆคนที่เขามีความรู้นะสัตบุรุษในที่นี้คือคนดีๆนะ
2: เ
3: ขาจะแบ่งปันอะไรให้เราหรือให้ใครคำว่าแบ่งปันนี่นะหมายถึงแสดงธรรมหรืออนุเคราะห์หรือแบบว่าด้วยอันใดอันหนึ่งอนุเคราะห์ด้วยอันใดอันหนึ่งเวลาใครที่จะอนุเคราะห์ใครอีกคนหนึ่งทำไมเขาถึงจะอนุเคราะห์เขาก็ต้องดูที่ว่าคนนั้นเนี่ยมันควรจะที่จะอนุเคราะห์ไหมควรที่จะสอนไหมควรที่จะให้ไหมควรที่จะแบ่งปันไหมหนึ่งในคุณสมบัติที่เขาจะต้องดูคือก็จะต้องดูเรื่องศรัทธานี
2: ้เจ้าค่ะ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่มีศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาเวลาคุณเดินใจจะอนุเคราะห์ใครสักคนใดคนหนึ่งจะต้องเปรียบเทียบระหว่างสองคนนี้คุณเดินใจจะเลือกใครระหว่างคนที่ไม่มีศรัทธาจะอนุเคราะห์เขากับคนที่มีศรัทธาจะอนุเคราะห์เขาจะอนุเคราะห์ใครก่อน
2: เราก็ต้องเลือกคนที่อนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนเจ้าค่ะพระอาจารย์
3: ใช่ไหม
2: เพราะว่าเป็นคนดีนะเจ้าค่ะ
3: ถูกต้อง
2: เป็นคนดี
3: เราก็ต้องอนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนโดยสมมติว่า resource หรือว่าทรัพยากรเรามีจำกัดเงินเรามีจำกัดความรู้เรามีจำกัดจะแบ่งปันให้ใครเนี่ยก็ต้องดูคนที่มีศรัทธาก่อน
2: เจ้าค่ะ
3: โอเคนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเวลาที่จะเข้าไปหาก็ต้องเข้าไปหาคนที่มีศรัทธาก่อนเหมือนกันจะไปเข้าหาคนที่มีศรัทธาน้อยหรือไม่มีศรัทธาที่หลัง
2: เจ้าค่ะ
3: ข้อที่สามการต้อนรับจะต้อนรับก็ต้องต้อนรับคนที่มีศรัทธาก่อนต้อนรับคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยที่หลัง
2: เจ้าค่ะ
3: เหมือนเวลาที่แสดงธรรมคือข้อที่4ข้อที่4ก็แสดงธรรมก็ต้องแสดงธรรมให้คนที่มีศรัทธาก่อนคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยที่หลัง
2: ที่ไม่มีเลยไม่มีศรัทธา
3: เจ้าค่ะแล้วก็เวลาตายไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้ท่านมีอุปมาอุปไมยเปรียบเหมือนกับต้นไทรใหญ่ที่ทางสี่แพร่งแต่เวลาที่มีพื้นราบเรียบอะไรต่างย่อมเป็นที่พึ่งของหมู่นกโดยรอบได้ฉันใดคนที่มีศรัทธานี้ก็เหมือนกันย่อมเป็นที่พึ่งของคนหมู่มากนั่นคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได
2: ้เจ้าค่ะ
3: ถ้าเราไล่ไปทีละข้อตรงนี้ก่อนนะคำว่าอนุเคราะห์คุณใจหมายถึงว่าการให้สิ่งของหรือการดูแลและการแสดงธรรมก็คือการสอนความรู้ให้
2: เจ้าค่ะ
3: คำว่าศรัทธานี้ที่เนี่ยหมายถึงความมั่นใจนะถ้าโดยทั่วไปเราจะหมายถึงความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเป็นบริบทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าในทางดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยหมายถึงความมั่นใจในที่นี้เช่นคนที่มีความมั่นใจในบริษัทหรือความมั่นใจในองค์กรหรือความมั่นใจในสำนักงานหรือวิชาชีพ
2: เจ้าค่ะ
3: กับคนที่ไม่มั่นใจในวิชาชีพนี้โอ้ยเราจะสอนความรู้เขาเราก็ต้องสอนให้คนที่เขามีความมั่นใจในวิชาชีพนี้ก่อน
2: เจ้าค่ะ
3: ใช่ไหมล่ะคนที่รักเราศรัทธานี่หมายถึงความรักความเลื่อมใสด้วยกับคนที่เลื่อมใสเราคนที่รักเราเราสอนให้คนนั้นก่อนคนที่ไม่เลื่อมใสเราไม่รักเราคือไม่มีศรัทธาในเราเราก็สอนให้คนนั้นทีหลัง
2: เจ้าค่ะ
3: จะอนุเคราะห์กันแบบนี้ก็ใช้คำว่าอนุเคราะห์ได้เวลาเข้าไปหาก็เหมือนกันเราเข้าไปหาเป็นที่พึ่งหรือเข้าไปเยี่ยมเยียน
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วก็การต้อนรับก็เหมือนกันดังนั้นศรัทธาเนี่ยดีศรัทธาดีในบริบทนี้ท่านจะเปรียบกลับมาเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าตัวเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเกิดมีภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสัตบุรุษเขาจะมาเขาจะมาหาเราก่อนจะอนุเคราะห์เราก่อนแล้วก็จะแสดงธรรมให้เราฟังก่อนถ้าเรามีศรัทธา
2: ถูกค่ะ
3: ดังนั้นตรงนี้จะเป็นข้อดีก็เลยเปรียบเหมือนกับว่าถ้าคนที่มีศรัทธาคือคนที่เป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ที่ทางใหญ่สี่แยกนกอะไรต่างๆจะบินมาก็จะมาเกาะที่ต้นไม้นี้
2: อืมเจ้าค่ะ
3: ให้เพื่อนหนุนกันเป็นประโยชน์กันได้โอเคนี่คือข้อที่38 38ถัดมาในข้อที่39ว่าด้วยบุตรคือปุตตสูตรเรื่องนี้ก็เอาเรื่องของทิศทั้ง6ในหน้าที่ของลูกต่อมารดาบิดา
2: เจ้าค่ะ
3: ในที่นี้คือยกเรื่องของทิศทั้ง6ในส่วนนี้มาเลยยกมาทั้งกระบี่เลย
2: เจ้าค่ะ
3: จะเหมือนกันกับที่ได้บอกไว้กับนายสิงคลกะแต่ว่าตัวเปิดหัวนี่ไม่เหมือนกันคุณใจท่านปรารภถึงมารดาบิดาก่อนในที่นี
2: ้
3: คือตัวข้างในเหมือนกันนะเราเนื้อหาข้างในก่อนหน้าข้อมีอะไรบ้างหน้าที่ที่ลูกต้องมีต่อพ่อแม่นั่นคือหนึ่งลูกเนี่ยต้องเราพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องเลี้ยงพ่อได้แม่ตอบนี่ก็ที่หนึ่งลูกเนี่ยต้องทำกิจการงานของพ่อแม่ก็ต้องช่วยดำรงวงตระกูลแล้วก็รักษามรดกให้รักษาทรัพย์แล้วก็เมื่อตายไปก็ทำบุญอุทิศให้ท่านแต่พ่อแม่ตายไป
2: เจ้าค่ะ
3: คือหน้าที่ที่ลูกจะต้องปฏิบัติต่อมารดาบิดา
2: เจ้าค่ะ
3: แต่ในที่นี้เนี่ยคือท่านยกหัวข้อมาต่างกันบอกว่ามารดาบิดาคือจะมีลูกเนี่ยควรจะต้องสอนให้ลูกเนี่ยทำห้าหน้าที่นี
2: ้เจ้าค่ะ
3: เอาไหมนะมารดาบิดานะถ้าจะมีลูกนะปรารถนา5อย่างนี้แล้วมีลูกได้คือถ้าคุณดู5ข้อนี้แล้วคุณอยากจะมีอย่างนั้นคุณมีลูกได้คำนี้หมายความว่าคุณต้องสอนให้ลูกมี5ข้อนี้นะ
2: อืมเจ้าค่ะ
3: ต้องสอนให้ลูกมี5ข้อนี้หน้าที่ของมารดาบิดานะก็คือห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีใช่ไหม
2: เจ้าค่ะ
3: ดังนั้นการสอนตัวนี้ให้ลูกให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปต้องมี5ข้อนี้แน่นอนต้องมี5ข้อนี
2: ้เจ้าค่ะ
3: ทีนี้ประเด็นคือลูกบางคนไม่มี5ข้อนี้
2: เช่
3: นข้อแรกไม่เลี้ยงมารดาบิดาท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราไม่เลี้ยงกันต่อ
2: เจ้าค่ะ
3: บางคนไม่ช่วยทำกิจการงานบางคนพ่อแม่ตายไปไม่ทำบุญให้ก็เป็นแสดงว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมานี่ไม่ได้สอนให้เขาเข้าใจถึงความเป็นคนเข้าใจถึงความเป็นบุตรเป็นลูกที่ดีได
2: ้เจ้าค่ะ
3: ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนถ้าหวัง5ข้อนี้คุณต้องสอนลูกให้เป็นอย่างนั้นเรามาทำความเข้าใจทีละข้อข้อแรกคิดว่าเข้าใจได้ชัดเจนเนาะเลี้ยงมาเราเลี้ยงต่อ
2: เจ้าค
3: ่
2: ะ
3: คนที่เป็นลูกอาจจะมาช่วยทำกิจการงานช่วยทำกิจการงานเนี่ยก็หมายความว่าในเรือนในบ้านมีกิจการงานอะไรเราต้องช่วยกันดูแลคนที่เป็นลูกข้อที่สามดำรงวงตระกูลคำว่าดำรงวงตระกูลเนี่ยก็คือรักษาวงศ์สกุลของตนคำว่ารักษาวงศ์สกุลเนี่ยคือความดีหรือข้อปฏิบัติอะไรในตระกูลที่มันดีงามมาเราต้องรักษาเราต้องดำเนินต่อไปโดยที่ก็ต้องรู้จักนัยยะมีปัญญาไม่งมงาย
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วก็ข้ออื่นก็คิดว่าง่ายๆเท่านั้นน่าจะเข้าใจได
2: ้เจ้าค่ะ
3: นี่คือในข้อที่39ก็อยากจะเปรียบเทียบกลับมาให้ท่านฟังด้วย
2: เจ้าค่ะ
3: ว่ามารดาบิดานอกจากจะมีลูกแล้วเนี่ยให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปก็ยังต้องรู้จักว่าให้ไปเรียนหนังสือให้ศึกษาศิลปวิทยา
2: เจ้าค่ะ
3: แล้วก็มอบมรดกให้ตามเวลาแล้วก็หาคู่ครองที่เหมาะสมให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่คำว่าหาคู่ครองที่เหมาะสมให้นี่ก็จะมาสอดคล้องกับส่วนที่ว่าดำรงวงตระกูลเพราะว่าถ้ามีลูกแล้วลูกมีคู่ครองดำรงวงตระกูลมันก็ต่อกันไปต่อกันไปได้
2: เจ้าค่ะก็สืบสกุลกันต่อไป
3: ใช่สืบสกุลกันต่อไปนี้ถ้าเผื่อไม่มีลูกต่อไปหลานวงตระกูลก็ขาดสูญตรงนั้น
2: เจ้าค่ะ
3: ทีนี้ในการขาดสูญตรงนี้หมายถึงเรื่องของนามสกุลเรื่องของคนที่จะมาสืบตระกูลต่อไปเฉยๆแต่ว่าข้อวัดข้อปฏิบัติความดีเราสืบต่อกันไปได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณมานับถือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือชื่อว่าเป็นบุตรเป็นธิดาของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแล้วต่อกันมาไงเนี่ยคือต่อกันมาด้วยความดีไงต่อกันมาด้วยความดี
2: เจ้าค่ะ
3: นี่โอเคอันนี้คือข้อที่39
2: เจ้าค่ะกุตตสูตรว่าด้วยบุตรนะเจ้าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ๆ
2: เจ้าค่ะ
3: ถัดมาในข้อที่40ข้อที่40คือมหาสาระกุตตสูตรว่าด้วยต้นสาระใหญ่เปรียบเทียบกับบุตรเปรียบเทียบกับลูก โดยบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้บอกว่าต้นสาระที่อยู่ที่คุณเขาหิมพานต์หมายความว่ามันมีดินอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุต่างๆเยอะเอาย่อมงอกงามด้วยความเจริญ5ประการก็คือ1มีกิ่งใบและใบอ่อนนี่ข้อที่1
2: ใบแก่ใบอ่อนนะเจ้าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ๆข้อที่2คือมีเปลือกข้อที่3มีสะเก็ดข้อที่4มีกระพี้ข้อที่5มีแก่นความที่ว่าต้นไม้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ต้องมี5อย่างนี
2: ้เจ้าค่ะ
3: เปลือกนี่ก็หมายถึงว่าจุดที่ว่าจะนำเอาสารอาหารจากรากขึ้นไปเลี้ยงลำต้นของมันนี่คือเปลือกสิ่งที่จะรักษาเปลือกไว้ก็ต้องเป็นสะเก็ดพอเปลือกสมบูรณ์เกล็ดก็จึงสะเก็ดของต้นไม้นะมันก็จะเกิดขึ้นมาพระดิจาแบบว่าคอยรักษาเปลือกให้ชุ่มชื้นอยู่เปลือกก็จะรักษาพวกกระพี้จะรักษาแก่นเอาไว
2: ้เจ้าค่ะ
3: เปลือกนี่ก็จะนำอาหารจากรากขึ้นไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบอ่อนใบแก่แล้วก็ผลิตอาหารต่อมาก็เป็นสะเก็ดขึ้นเป็นกระพี้ขึ้นเป็นแก่นขึ้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าด้วยลักษณะ5อย่างนี
2: ้เจ้าค่ะ
3: เช่นเดียวกันเปรียบเทียบกับมาเปรียบเทียบกับในธรรมะวินัยนี้กุลบุตรกุลธิดาที่อยู่ในเรือนจะต้องมี5อย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีความเจริญคือ1ศรัทธา2ศีล3การสดับฟังคือสุตตะ4จาคะและ5ปัญญาต้องมี5ข้อนี้ถ้ามี5ข้อนี้แล้วจะเป็นยังไงโอ้ยนี่คุณจะเจริญเนื่องด้วยบุตรภรรยาพวกพ้องมิตรอมาตย์แล้วก็เรื่องทรัพย์สมบัติเปรียบเหมือนกับรวงผึ้งหรือว่าจอมปลวกที่ค่อยๆสะสมขึ้นเรามาทำความเข้าใจในแต่ละข้อนี้กันนะ
2: เจ้าค่ะ
3: ข้อแรกก็คือศรัทธาศรัทธานำมาถึงความเชื่อหรือความมั่นใจคือความมั่นใจความเชื่อความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อันนี้ก็คือศรัทธาอย่างมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
2: เจ้าค่ะ
3: ในสวัคคตธรรมแล้วก็ในการปฏิบัติประพฤติชอบซึ่งถ้าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ให้งมงายก็คือต้องไปที่การตรัสรู้เนาะ
2: เจ้าค่ะ
3: ไม่ใช่รูปปั้นที่เป็นหินเป็นดินหรือเป็นโลหะไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นพระธาตุแต่ต้องการตรัสรู้นั้นธรรมะก็ต้องไม่ใช่ที่อยู่ในตำราคัมภีร์ในหนังสือหรือที่ว่าเราอยู่ในจำได้ในสมอง
2: เจ้าค่ะ
3: แต่ว่าต้องธรรมะที่เข้าสู่ในจิตใจของเราเอามาทำมาปฏิบัติเช่นเรื่องการบังใจทรัพย์เรื่องการสัมมาวาจาเป็นต้น
2: เจ้าค่ะ
3: ถัดมาเรื่องพระสงฆ์ก็คือไม่ใช่คนที่โกนผมห่มเหลืองไม่ใช่พระอริยสงฆ์แต่หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตัวเราเอง
2: เจ้าค่ะ
3: ก็ต้องศรัทธาเต็มแบบนี้3ข้อถัดมาศีลก็คือศีลหน้านั่นเอง
2: เจ้าค่ะ
3: ต้องเป็นศีลชนิดที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วคือบางคนรักษาศีล5ยังถูกครอบงำด้วยทิฏฐิอยู่แล้วพอแบบกุนเคืองนิดหน่อยก็แบบจิตเคลื่อนออกจากสมาธิทันทีก็ไม่ดีก็ต้องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิแล้วก็เอาศีล5นั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติ
2: เจ้าค่ะ
3: แต่มาในข้อที่3คือการที่จะรู้จักสดับฟังหาความรู้ในข้อนี้คือถ้าเราจะตีความในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะคุณใจ
2: เจ้าค่ะ
3: ก็จะหมายถึงการที่เราต้องรู้จักพัฒนาตัวเองหาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อย
2: แต่
3: เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเนาะคริปโตเคอเรนซีเป็นยังไง NFT เป็นยังไงคุณรู้เปล่า
2: และ
3: ระบบการเงินการธนาคารเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณรู้ไหมทำยังไงเปิดอาชีพอะไรออนไลน์สื่อโอ้มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเราต้องรู้จักสดับฟังถึงจะแบบว่าเจริญงอกงามในการครองเรือนได้ทีนี้กระแสเราก็ต้องให้มีความมั่นคงคือไม่ใช่ว่าตามกระแสมากจนกระทั่งเป็นเรื่องตื่นข่าวขึ้นมาเป็นมงคลตื่นข่าวก็ต้องมีศรัทธาเหมือนกับว่าเป็นเสาที่ตอกไว้มั่นมีศีลที่รักษาไว้ให้เรียบร้อยเราก็จะอยู่ในตำแหน่งครองธรรมได้แต่ไม่หลุดเกินหรือเกินไป
2: เจ้าค่ะ
3: การรับฟังเนี่ยก็ยังรวมถึงการที่ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนั้นมาฟังรายการธรรมรับอรุณหรืออ่านหนังสือธรรมะเรามาศึกษาในพระไตรปิฎก ันนี้คือสุตตะแต่มาข้อที่4คือจาคะจาคะได้แก่การสละออกอาจจะสละเงินทองก็ได้อาจจะสละแรงกายก็ได้หรือการที่เราแบบไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เป็นจิตอาสานั่นนี
2: ่เป็นอาสาสมัครไปช่วยเขาแบบลงแรงนะเจ้าค่ะแบบถ้าเราไม่มีเงินที่จะบริจาค
3: ถูกต้องนี่เป็นก็เป็นจาคะแบบหนึ่ง
2: เจ้าค่ะ
3: เป็นการสละออกแบบหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามแต่ขอให้มีทำอยู่เป็นประจำนี่จะเป็นหนึ่งใน5ข้อที่จะให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามได
2: ้ต่
3: อมาในข้อที่5คือปัญญาปัญญานี้คือความรู้ในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นความดับไปปล่อยวางให้ได้แต่ก็ทำความเพียรไม่ยึดถือแต่ไม่เลิกสามารถที่จะทำให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานมีความก้าวหน้าในการครองเรือนได้
2: เจ้าค่ะ
3: เปรียบกับต้นสารานี
2: ้เจ้าค่ะ
3: ถ้าเราจะพูดอธิบายเอา5ข้อนี้คุณดูใจคือเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงความที่ดินนั้นดีของฮะต้นสาระเนาะคือมีกิ่งใบเปลือกสะเก็ดกระพี้แก่นพวกนี้คือเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงความที่ว่าดินที่นั้นเนี่ยมันดี
2: เจ้าค่ะ
3: ต้นสาระนี่ก็เจริญเติบโตงอกงามเช่นเดียวกันว่า5ข้อนี้ถ้าเรามีมันเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราคือจิตใจเราดี
2: เจ้าค่ะ
3: จิตใจเราดีด้วย5ข้อนี้นะสิ่งอื่นๆต่างๆนี่จะเจริญงอกงามขึ้นในชีวิตของเรา
2: เจ้าค่ะก็มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะเจ้าค่ะ
3: 5ข้อนี้ต้องหล่อเลี้ยงจิตใจของเรา
2: เจ้าค่ะ
3: ก็จะหมายถึงแม้ว่าคือด้วยความหล่อเลี้ยงจิตใจของเราด้วย5ข้อนี้คือเรามีความสุขอยู่แล้ว
2: เจ้าค่ะ
3: คือมีความเจริญอยู่แล้วแต่มันจะปรากฏเห็นออกมามั้ยคือเหมือนดินดีๆเนี่ยคุณจะปรากฏเห็นออกมายังไงอ่ะใบกิ่งดอกลำต้นพวกนี้จะปรากฏเห็นออกมา
2: เจ้าค่ะ
3: ถ้าคุณมี5ข้อนี้อยู่รอเลี้ยงอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันจะปรากฏเห็นออกมาเป็นยังไงอ่ะก็จะปรากฏเห็นออกมาด้วยความที่คุณมีทรัพย์สินเงินทองมีค่าทาบริวารมีเพื่อนมิตรสหายมีครอบครัวที่ดีๆขึ้นมา
2: เจ้าค่ะ
3: จะปรากฏเห็นออกมาแบบนี้ได้
2: เจ้าค่ะ
3: อันนี้คือข้อที่40นะคิดว่าวันนี้เราก็จะอธิบายได้ประมาณนี้แหละคุณเดชใจ
2: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ถึงเวลาที่ที่ฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
3: บ้านเจ้าบ้าน
2: สาธุเจ้าค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
0: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
8: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
9: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
10: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมพาดผ่าน
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุยอดลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 137,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับภูมิภาค
14: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวถึงความสำเร็จการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่าปัจจุบันมียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวม198โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 137,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยีรวม

0: ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนปฏิพลสนพรหมารายงาน
1: ทีมชาติอียิปต์ดวลจุดโทษชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปรอพบอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ด
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอียิปต์พบทีมชาติออสเตรเลียเกมนี้ทีมมัมมี่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่13แต่ในนาทีที่55มูฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ออสเตรเลียตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้เพิ่มเติมหลังครบ120นาทีทำให้ทั้ง2ทีมต้องดูจุดโทษตัดสินสุดท้ายเป็นอียิปต์ที่คมกว่าชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้อาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นาทีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ4กรกฎาคม2569แรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมครับต้นอนุนันตสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินอนันทเมธนะคะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้อยู่แค่เรา2คนนะทำไมคุณหอบจัง
0: วิ่งมาจากห้องอัดดูรายการอีกทีเอ้าเข้ารายการ
1: คุณมาตั้งแต่เช้าแล้ว
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าก็เคลียร์งานเนาะมันขยันขนาดนั้นเลยเหรอวันนี
0: ้นั่นสิเพราะว่าเดี๋ยว
1: ขยันรับฝนตก
0: ต
1: ่
0: อไงรับฝนตกตอนเช้าเลยนะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้มีเรื่องของพายุอ่ะแต่เดี๋ยวเรามาบอกกันก่อน
0: ว่ามีใครบ้างเดี๋ยววันนี้มีใครบ้าง
1: ใครบ้าง
0: วันนี้มีพี่โจสวิทนะครับอยู่กับเรานะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียด้วยนะครับพี่แดงพี่ฟิลพี่โบ๊ทด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้ติดตามพวกเรากันได้นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 801 819 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศเลยรวมถึงตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอไลฟ์เนี่ยไลฟ์ไม่เท่าไหร่นะ
0: น้อยครับ
1: คอมเมนต์มาแล้วค่ะ
0: โอ้ยจริงเหรอเนี่ยผมขอเปิดดูก่อนเลย
1: แล้วค่ะคุณขา
0: ทุกท่านเลยโอ
1: ้
0: สวัสดีพี่ประสิทธิชัย
1: คุณแอบดูทันก่อนคุณแอบดูของดิฉัน
0: แอบดูหน้าจอคุณไอวอริน
1: ได้คุณประสิทธิชัยมาก่อนเลยคนแรก
0: สวัสดีครับ
1: คุณสายยานคุณพี่วันดีนะคะคุณเจษดาพงศ์คุณมานิดโอ้โหแบบเนี่ยมารันเรียบร้อยเลยแล้วเมื่อวานนี้ทางสถานีของเราสวทของเราไปลงพื้นที
0: ่คุณไปมานี่
1: ใช่ที่งานมหกรรมสมุนไพร
0: เป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรที่ได้เที่ยวบ้าง
1: จะบอกว่าเราอ่ะมีการแจกนั่นก็คือหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะของอภัยภูเบศทีนี้โอ้โหแต่จริงๆแล้วว่าต่อให้เราไม่ได้แจกของอ่ะแฟนคลับเราก็เยอะอยู่นะ
0: อ
1: ุ้ยเมื่อวานรับสายแบบคุณเอ๋ยเป็น
0: เมื่อวานมีคุณมนวิภามารับสายที่ห้องส่ง
1: ดิฉันก็รับสายที่นู่นด้วย
0: อ๋อหรอที่นู่นด้วย
1: เป็นร้อยสายร้อยกว่าสาย
0: อันนี้
1: สำหรับแค่แบบว่าในรายการแรกนะคะ
0: เห็นว่ามีขอใน

0: ขอในคอมเมนต์อีกด้วยนะ
1: ใช่ค่ะพี่ต้องก็อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยติดตามสอทอของพวกเราเพราะว่าจริงๆแล้วมีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็นอกจากความรู้ข่
0: า
1: วอัปเดตกับพวกเราเนี่ยก็อัปเดตเรื่องของกิจกรรมได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็ประสานงานกับทั้ง20กระทรวงเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นของกรมการแพทย์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็อยู่ภายใต้ของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันค่ะ
0: นะครับก็เรื่องของสุขภาพจริงๆรายการของคลื่นเราเนี่ยมีเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะทั้งใน 92.5 เนอะหรือว่าทาง 95.5 อะไรแบบเนี้ยโอ้หลากหลายรายการเลยทีเดียวก
1: ็ติดตามกัน
0: แต่เรื่องนึงที่ก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพเหมือนกันคือเรื่องของฝนเพราะว่านี้มีประกาศฉบับที่5ออกมาแล้วล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อตี5ที่ผ่านมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุไมสักนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยชื่อพายุไมสักเหมือนไม้สักไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าพายุเป็นยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูที่มาชื่อคือตอนนี้เนี่ยไมสักเนี่ยบริเวณทะเลจีนใต้เมื่อเวลาตี4ที่ผ่านมานี่เองนะครับอยู่ศูนย์กลางเนี่ยห่างกันประมาณ170กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงของจีนแล้วตอนนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนไปทางทิศเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งเมืองหนานหนิงเนี่ยของจีนตอนใต้เนี่ยช่วงวันนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ซึ่งศูนย์กลางของพายุนี้ไม่ได้เข้าไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เข้าไทยแต่ว่าจากอิทธิพลของพายุนี้เนี่ยก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยฝนจะเพิ่มขึ้นนะของไทยน
1: ะ
0: และฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและก็ภาคใต้แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม69เหนือตอนบนกับอีสานตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอันดามันเนี่ยควรงดออกจากฝั่งช่วงนี้นะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: อันนี้คือประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของพายุไมสักนะครับ
1: แล้วก็ส่วน ของพวกเราที่อยู่ทางภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครแน่นอนก็หลายๆพื้นที่รวมถึงพวกเราด้วยก็ได้รับเฉียดๆนี่ขนาดแบบไม่ได้เต็มที่นะก็ได้รับผลกระทบเรื่องของฝนเมื่อเช้าก็คือฝนตกมาเลยนะคะก็คือมา
0: ตกมาสู้หนึ่ง
1: ต้องค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวด้วย
0: ใช่
1: เรื่องของร่มร่มกันฝนนะคะเสื้อกันฝนหรือว่าในกรณีนี้สามารถเตรียมรองเท้าได้ไหมรองเท้าแตะ
0: เอามาเปลี่ยน
1: เอามาเปลี่ยน
0: เผื่ออาจจะต้องแบบว่าเปียกน้องเปียกน้ำอะไรแบบนี้ถูกไหม
1: ใช่แล้วแล้วก็พอช่วงสภาพอากาศที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็มีหลายๆโรคที
0: ่
1: ก็ตามมานะโรคตามฤดูกาลเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็ว่ากันไปอ่ะ4-6กรกฎาคมนี้ถึงแม้ว่าไม่เข้าไทยแต่ก็ส่งผลในหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะถ
0: ้
1: าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางปภ.นะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่น้องต้นบอกเลยเพราะว่าช่วงที่4-6กรกฎาคมนี
0: ้
1: พายุไมสักเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่ออากาศในไทยมากนักนะคะแต่ว่าก็จะทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้อันดามันถ้าเกิดว่าได้รับแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเดี๋ยวนี้เรามีเตือนแล้วนะ
0: เซลล์แคสต์นะคะ
1: ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดว่าประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขามีการประกาศเฝ้าระวังมาเมื่อคืนนี้เนื้อพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักช่วงวันที่4-8กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของพายุไมสักนี่แหละเขาระบุพื้นที่มาเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วงวันที่4-8กรกฎาคมนี้นะครับตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ต ตรังและก็สตูลนะครับนี่เป็นจังหวัดที่ทางสธนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกมาประกาศเฝ้าระวังกันเมื่อคืนนี
1: ้
0: นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แค่ดินฟ้าอากาศของประเทศไทยนะจริงๆแล้วถ้าเราได้ฟังข่าวกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝรั่งเศสฝั่งยุโรปนั่นแหละเขาก็จะประสบปัญหากับคลื่นความร้อนรุนแรงบางคนเนี่ยถึงขั้นเขาเรียกว่าเป็นฮิสโตรกเลย
0: ใช่คืออุณหภูมิเนี่ยในข่าวเขาบอกว่าประมาณ37 38หรืออย่างง
1: ี้
0: แต่แต่คือต้องบอกว่ามันอาจจะปกติสำหรับเมืองร้อนอย่างเราถูกไหม
1: ประเทศไทย
0: เราเจอ43เราเจออะไรแบบน
1: ี้ฤดูน้องต้นคือฤดูอะไรบ้าง
0: ร้อนร้อนมากร้อนที่สุด
1: ไม่มีแล้ว
0: แต่ของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเมืองแบบเมืองหนาวเป็นไงบ้างครับ
1: ก็หลายพื้นที่เนี่ยร้อนอุณหภูมิเนี่ยไปพุ่งไปถึง37ถึง41องศาหลายคนบ้านเขาอ่ะจะไม่นิยมติดแอร
0: ์
1: เพราะว่าความเขาเรียกว่าอากาศร้อนหรือว่าหน้าร้อนเนี่ยมีน้อยกว่าหน้าหนาวแล้วการติดแอร์ของเขาเนี่ยหนึ่งจะต้องไม่ได้ของ่ายแบบบ้านเรานะ
0: อ๋อเหรอต้องมีการขออนุญาตอะไรเงี้ยหรอ
1: ต้องม
0: ี
1: การขออนุญาตแล้วก็การติดแอร์ก็หลักแสนต
0: ้
1: องดูพื้นที่ด้วย
0: ใช่ต้องดู
1: พื้นที่ด้วยเขาก็เห็นถึงความไม่คุ้มค่าเขาก็เลยไปใช้ชีวิตกับสถานที่สาธารณะอย่างเช่นสวนน้ำบึงเขาเรียกมึงนอกเขาเรียกอะไรนะทะเลสาบ
0: ทะเล
1: สาบนะสวนสาธารณะหร
0: ือ
1: ตามห้างสรรพสินค้าที่มีแอร
0: ์
1: บางทีก็ถือโอกาสปิกนิกเลยตามทะเลสาบตามอะไรนะคะก็นั่นแหละเขาก็ใช้จริงๆแล้วแต่ละพื้นที่นะแต่ละทวีป
0: มันก็มีความแตกต่างกันด้านภูมิอากาศ
1: ใช่ค่ะก็ทางด้านฝั่งยุโรปเนี่ยด
0: ้
1: วยความร้อนที่ก่อให้เสี่ยงเขาเรียกว่าเป็นภัยนะแก่ประชากรกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการรณรงค์อย่างเขาเรียกว่าช่วงหลังเนี่ยมีการรณรงค์อย่างแข็งขันเลยว่าที่จะให้ประชาชนหันมาใช้รถ EV เพราะว่าเราก็รู้กันดีอยู่นะคะว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยก็เกิดขึ้นจากอะไร
0: ถูก
1: แล้วก็เนี่ยแหละมีผลกระทบแล้วเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะว่าฝั่งยุโรปอ่ะเขาร้อนมากขนาดนี้เนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนภาวะโรคเดือดโอ
0: ้
1: โหโรคเดือดก็คือมากันเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แล้วคือบางพื้นที่เราจะไม่เห็นว่าเคยเจอแบบเหมือนน้ำท่วมใหญ่หรืออะไรแบบนี้แล้วก็เอ้ากลายเป็นว่าภูมิภาคนี้เจอเรื่องของน้ำท่วมนะครับต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลไปที่อยุธยามาเขาไปคิกออฟเปิดเรื่องของโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพ
1: ื่
0: อพี่น้องเกษตรกรนี่แหละในการที่จะลดต้นทุนการผลิตเมื่อวานนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดที่บางบานอยุธยาท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพ
1: ื่
0: อลดต้นทุนการผลิตครับโดยได้นำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเนี่ยลดต้นทุนการผลิตมามอบให้เกษตรกรโดยรัฐบาลเนี่ยจะช่วยรับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งช่วยลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยเข้าถึงเงินทุนสำหรับในการซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพนะครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่การให้กู้เงินนะแต่ว่าเป็นการสร้างโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเงินทุนที่เป็นดอกเบี้ยต่ำแล้วมีเงินในการไปซื้อปัจจัยการผลิตให้มีการผลิตเนี่ยที่มีคุณภาพและลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงก็จะมีการให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยต้องมาอบรมพัฒนาทักษะด้วยน
1: ะ
0: เสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและก็นอกจากนี้เองทางรัฐบาลเขาจะมีการส่งเสริมความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรใช้พวกเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ปุ๋ยเนื้อให้เหมาะกับสภาพผืนดินแล้วก็ใช้เทคโนโลยีวางแผนการเพาะปลูกบริหารต้นทุนใช้โดรนในการเพาะปลูกเนี่ยนะครับรวมไปถึงการเลือกใช้พันธุ์พืชต่างๆที่มีผลผลิตสูงและทนต่อสภาพอากาศด้วยซึ่งมาตรการพวกนี้แหละจะช่วยในการที่จะลดต้นทุนพี่น้องเกษตรกรและเพิ่มรายได้ในวันข้างหน้าได้นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองเขาวางรากฐานให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยเข้มแข็งในระยะยาวนั่นเองซึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วยพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกคิกออฟเปิดไม่พ
1: อ
0: ท่านไปลองทดลองขับรถแท็กเตอร์ไฟฟ้า
1: อุ๊ยขับยากนะคุณ
0: แล้วเป็นใช่แล้วเป็นรถของฝีมือคนไทยนะ
1: เ
0: หรอขับยากเหมือนกันในภาพข่าวก็จะเห็นท่านนายกเนี่ยลุยขับอย่างเต็มที่นะครับเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็นโยบายของทางภาครัฐเองเนี่ยมีในส่วนของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็การสร้างคาร์บอนเครดิตมุ่งเป้าสู่เน็ตซีโร่ของประเทศ ด้วยแล้วก็มุ่งสร้างงานทักษะสูงกระตุ้นการจ้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขีดความสามารถให้พี่น้องเกษตรกรไปแข่งกับนานาประเทศได้นั่นเองครับ
1: นี่ไงประเทศไทยของเรานะคะก็มีจุดมุ่งหมายในการเป็นเนซีโร่เพราะว่าไม่อยากร้อนไปมากกว่านี้แล้วโอ
0: ้
1: โหไม่ไหวแล้วร้อนร้อนแค่นี้
0: แล้วคือมันไม่ได้แค่ร้อนอย่างเดียวนะเราเจอทั้งร้อนหนักฝนหนักน้ำท่วมหนักในทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่เรียกได้ว่าเขาก็ฟีดแบ็กมาแหละว่าเราทำยังไงกับเขาอะนะนี่คือเรื่องของธรรมชาติอ่ะของคุณพี่วันดีบอกว่าเมื่อวานติดธุระเลยไม่ได้ไปต้อนรับท่านนายก
0: คุณพี่วันดีอยู่อยุธยาน
1: ะคะใกล้นิดเดียวแต่ไม่มีโอกาสไปค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าท่านนายกอะ
0: เรามีอีกหลายภารกิจเลย
1: ใช่ลงพื้นที่ตลอดอยู่แล้วอีกอย่างนึงนะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะหรือว่าพม.นะคะย้ำบอกว่าแม้ว่างบประมาณจะมีจำกัดแต่ว่าจะไม่หยุดเดินหน้าผลักดันเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเบี้ยเด็กแรกเกิด600บาทให้เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้
0: ร
1: ับ ทางด้านของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บอกนะคะว่าแม้ว่าสถานะทางการคลังของประเทศไทยจะมีข้อจำกัดแล้วก็เป็นความท้าทายในการดำเนินนโยบายทางด้านสวัสดิการสังคมแต่ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เนี่ยค่ะยังคงเดินหน้าผลักดันการยกระดับสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงทั่วกันเลยพูดง่ายตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเลยนะคะก็ต้องเข้าถึงกันสำหรับพม.นะโดยเฉพาะการผลักดันเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าสำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง6ปีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเงินอุดหนุนแรกเกิดจ่ายในอัตรา600บาทต่อเดือนเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งจะใช้งบประมาณราว 16,000 ล้านบาทต่อปีนะคะซึ่งใหญ่ก็ตามเนี่ยทางกระทรวงก็มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เด็กแรกเกิดทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมโดยไม่จำกัดเงื่อนไขด้านรายได้คือตอนนี้จำกัดรายได้ใช่ไหม 100,000 คนแต่เดี๋ยวเขาจะผลักดันแล้วนะว่าไม่ต้องจำกัดหรอกก็เด็กแรกเกิดปุ๊บก็ให้ไปเลยอาจจะเป็นขวัญถุงอะไรอย่างนี้ไปนะคะต้องดูนะว่างบประมาณปี70เนี่ยเขาจะต้องดำเนินการยังไงนะ
0: ค
1: ือถึงแม้ว่างบประมาณปี2570เนี่ยนะอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในเรื่องของข้อจำกัดทางด้านการคลังแต่ว่ายืนยันว่านโยบายสำคัญที่ทางกระทรวงพม.ได้ผลักดันเนี่ยก็จะผลักดันต่อไปนะคะแล้วก็ท่านก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าก็จะเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยน่ายินดีมากคืออยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการขอรับเงินสงเคราะห์แบบ single platform
0: ครับ
1: นะให้ประชาชนยื่นคำขอผ่านระบบเดียวคล้าย one stop service นะเมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกับคำว่า one stop service นะคะอันนี้อาจจะเป็น single platform ละนะคะก่อนที่จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติเลยก็คือกรอกแค่ฟอร์มเดียวแล้วก็ส่งต่อกันไปได้เลยนะคะลิงก์กันไปไม่ต้องยื่นหลายช่องทางเหมือนที่ผ่านมาแล้วเพื่อช่วยลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงสิทธิ์กันอย่างทั่วหน้าด้วยค่ะ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จริงๆต้องบอกว่าถือว่าเป็นการส่งเสริ
1: ม
0: ให้ประชากรไทยคนไทยเรามีบุตรน
1: ะ
0: เพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้หลายๆคนเราก็จะรู้ว่าสถิติของคนไทยเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงทุกทีและเราเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยกันแล้วคือไม่ใช่แค่ประเทศเราหรอกนะหลายๆประเทศทั่วโลกเองก็เจอปัญหาเรื่องนี้ที่ทำให้คือคนอ่ะมีลูกน้อยลงด้วยปัญหาทั้งสภาพสังคมเอ่ยเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตหรือนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เอื้อต่อการส่งเสริมให้คนไทยมีลูกนะ
1: แล้วก็เรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ตอนนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปคนเป็นโสดกันมากขึ
0: ้
1: นเพราะว่าไม่ได้มีตัวเลือกเยอะขึ้นหรอกนะเอาพูดง่ายว่าเอาตัวเองให้รอดก่อน
0: จริงจริงเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนในแต่ละวันนะ
1: แต่วันนี้ค่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่รัฐบาลก็ต้องเอ๊ะถ้าเกิดว่าประชากรเนี่ยลดลงทุกปีแบบนี้อย่างญี่ปุ่นนี่ปัญหานี้นานแล้วนะ
0: ใช่ทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในเอเชียเนี่ยปัญหาแบบนี้เยอะมาก
1: เนี่ยเราเพิ่งมาเป็นท้าย
0: ๆแล้วคือพอปรากฏว่าถ้าไม่มีคนเกิดใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าไม่มีประชากรในการเข้ามาพูดง่ายคือไม่มีคนทำงานแล้วจะกลายเป็นคนสูงอายุเยอะขึ้นแล้วพอคนสูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มีทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นต้องเอาเงินมาอุดหนุนในส่วนของผู้สูงอายุอีกอะไรแบบเนี้ย
1: ซึ่งสักวันนึงเราก็ต้องกลายเป็นผู้สูงอายุที่ต้องรับเงินอุดหนุนจากทางรัฐแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของช่องว่างกลายเป็นว่ามีผู้สูงอายุปุ๊บเป็นแล้วก็มีช่องว่างแล้วก็เป็นเด็กไปเลย ไม่มีวันแรงงานแล้วไม่มีวัยแรงงานนะคะ
0: ครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นการยกระดับสิทธิ์เรื่องของคนเหมือนกันนะครับท่านรองนายกสุภจีได้ขับเคลื่อนพรบชาติพันธุ์2568นัดแรกมุ่งยกระดับสิทธิ์และก็คุณภาพชีวิตนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่กระทรวงพาณิชย์เองนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568และก็กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งที่ประชุมเขามีการพิจารณากรอบในการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อจะพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและก็กลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและก็การพัฒนาประเทศนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะในการขับเคลื่อนกฎหมายฉบับใหม่ตัวนี้แหละที่จะส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิ์และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นฐานของความเสมอภาคเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศโดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศผ่านกลไกและมาตรฐานมาตรการต่างๆที่กฎหมายกำหนดซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568เนี่ยกำหนดหลักการในสำคัญเนี่ยนะครับในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้าน1คือสิทธิในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธินะครับ2คือสิทธิในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์3คือสิทธิในการจัดการศึกษาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน4คือสิทธิในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด5คือสิทธิในการดำเนินวิถีชีวิตพัฒนาศักยภาพชุมชน6คือสิทธิในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและก็7คือสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐเนาะและก็สวัสดิการต่างๆของสังคมอย่างเสมอภาคซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมเองเขายังมีการรับทราบความคืบหน้าของการพัฒนากลไกสำคัญเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พัฒนาฐานข้อมูลเนื้อของกลุ่มชาติพันธุ์จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการรับเรื่องร้องเรียนและก็การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ
1: ค่ะก็รัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาก็มีหลายนโยบายนะคะหลายโครงการที่อยากจะให้ใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันอย่างในกลุ่มชาติพันธุ์เองนะคะจริงๆเขาก็อยู่ในประเทศไทยมา
0: คือตอนนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เขากำลังพิจารณากันนะครับคือว่ากลุ่มของคนที่อย่างที่พี่ไอบอกคืออยู่ในไทยเนี่ยมานานมากแบบเป็นหลายสิบปีเลย
1: อยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาอ่ะนะคะ
0: แล้วก็คือแล้วก็มีลูกแล้วก็กำเนิดที่ไทยอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีการพิจารณากันอยู่ในเรื่องของที่จะมอบสัญชาติด้วยนะครับ
1: ก็ต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมกันอีกทีน
0: ึ
1: งอีกเรื่องนึงคุณเราจะพักแล้วเหรอเนี
0: ่
1: ย
0: ได้อยู่ได้อยู่ได้สักสองข่าว
1: เพราะว่าเรื่องนี้ดิฉันอยากเมามากอยากคุยมากเหมาะสมกับรายการของเราเลย
0: เรื่องอะไรครับ
1: ไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันมาได้แหละรวมถึงพวกเราด้วยนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมทุจริตสอบท้องถิ่นคุณคือพอมันถึงช่วงที่มันจะต้องสอบอ่ะมันก็จะมีอะไรแบบเนี้ยมาให้เราได้สงสัยกันตลอดเวลาแต่มาปีเนี้ยพูดง่ายๆก็คือ
0: ถือว่า
1: เรื่องแดงพูดกันง่ายๆว่าเรื่องมันแดงท่านนายกก็ไม่อยู่เฉยค่ะท่านนายกของเรานะคะนายอนุทินชาญวิรกูลก็ได้สั่งตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ได้บอกนะคะว่าเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการพบแล้วนะว่ามีการแก้คะแนนเอาจริงๆอ่ะมากกว่า48รายแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเจาะวินัยร้ายแรงเลย5ราชการที่เกี่ยวข้องห้าข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนผู้สอบที่ทุจริตเนี่ยแม้ว่าจะบรรจุแล้วก็ถือว่าเป็นโมฆะจริงๆเขามีการบรรจุไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมแล้วก็มี2กระแสก็คือว่าจะให้ยกเลิกไปเลย อีกกระแสนึงก็สงสารเขาบรรจุไปเถอะแต่สรุปก็ได้บรรจุไปอ่ะเดี๋ยวจะมีการถือเป็นโมฆะแล้วก็ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทั้งหมดต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นด้วยนะคะนายกหนุ่มของเราค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้บอก เป็นประธานนะในการแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงเมื่อวานนี
0: ้
1: ท่านได้บอกว่าการกระทำในครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใสแล้วก็ทุจริตมีการพยายามโกงเพื่อให้ได้บุคคลที่เชื่อมโยงได้รับผลประโยชน์คือใครก็ตามที่แม้ว่าได้รับคัดเลือกบรรจุข้าราชการแล้วนะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องถือว่าเป็นโมฆะนะซึ่งณวันนั้นนะเมื่อวานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับปปช.นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แต่ละส่วนเนี่ยได้สืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานมาไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะพยานเวลาหรือว่าแม้แต่หลักฐานอื่นๆก็ตามนะคะเอกสารดำเนินงานภายใต้ MOU ที่มีมาร่วมกันนี่แหละนำมาสู่การจับกลุ่มแล้วก็สืบค้นอย่างที่จริงจังภายใต้การกำกับของรัฐบาลทีนี้ทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะนายสันติธรยิ้มละไมนะคะก็ได้บอกว่าคณะกรรมการเขามีการตั้งคณะกรรมการมาละได้ตรวจพบว่าผู้รับจ้างเนี่ยไม่ได้จะส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้ง10ส่วนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทันทีคือปกติแล้วถ้าสอบเสร็จปุ๊บต้องส่งภาพถ่ายปึ้งไปให้ทางด้านของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ซึ่งการสุ่มตรวจเนี่ยดิฉันฟังข่าวนะเขาเอาภาพมาให้ดูเลยเขาบอกว่ากระดาษคำตอบเนี่ยเป็นกระดาษคำตอบที่มีการฝนแบบไม่ออกนอกกรอบเลยฝนแบบเพอร์เฟกต์มากกลมดิ๊กเลยคุณคือเหมือนไม่มีการลบไม่มีการอะไรมาก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในการสอบในแต่ละครั้งเนี่ยตามธรรมชาติมันก็จะมีการลบเยอะอุ้ยเกินบ้างอะไรบ้าง
0: วงเกินนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: หรือมีการติ๊กกันไว้ก่อนแล้วค่อยมาวงทีหลังหรือการกระดาษไว้ก่อนหรือค่อยมาวงทีหลังมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้พูดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตรวจพบแหละมีผู้ที่กระดาษสำเนาไม่ตรงกับไฟล์ด้วย48รายหรือว่าเกินครึ่งด้วยซ้ำแล้วก็มีการพบว่ามีการแก้ไขทั้งภาคกและภาคขคือแก้ไขคำตอบท
0: ั้
1: งของภาคกและภาคขซึ่งทำให้มีคำทำให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ 60% คูณ 60% เพิ่มมีเยอะนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องดูแลในเรื่องนี้แล้วก็รู้แล้วนะคะว่ามีข้าราชการที่กระทำผิดเนี่ย5รายและคิดว่าไม่ต่ำกว่านี
0: ้นั่นสินะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเรื่องนี้นะครับตอนนี้ 6:00 น.กับอีก31นาทีเราพักกันสักครู่นึงไปติดตามตีคองร้องข่าวกันก่อนมีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันในเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัด
9: ไทยช่วยไทย ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นขณะนี้มีพระภิกษุมรณภาพแล้ว10รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยโดยคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างรู้สึกซาบซึ้งและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องดีๆของประเทศไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่ผ้าไหมไทยและมรดกทางวัฒนธรรมผ่านแฟชั่นตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับตลอด3วันของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ที่ได้รับการรังสรรค์และคัดสรรอย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดความงดงามของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์ไทยและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของไทยครับโดยการฉลองพระองค์ในแต่ละโอกาสสะท้อนการผสานอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ดั้งเดิมกับการออกแบบที่ร่วมสมัยแสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานอันต่อเนื่องของพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยพร้อมตอกย้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติครับเริ่มต้นด้วยฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยลายจุดสำหรับช่วงกลางวันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแบบฉลองพระองค์อันเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อด้วยชุดไทยอมรินทร์และชุดไทยดุสิตสำหรับพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและงานเลี้ยงพระกรยาหารค่ำในวันที่29มิถุนายนและปิดท้ายด้วยฉลองพระองค์ผ้าไทยร่วมสมัยในวันที่30มิถุนายนครับซึ่งฉลองพระองค์ทั้ง4ชุดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความประณีตของฝีมือช่างทอผ้าช่างฝีมือและนักออกแบบชาวไทยพร้อมแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยและเทคนิคดั้งเดิมนั้นสามารถจะนำมาต่อยอดสู่การออกแบบร่วมสมัยได้อย่างงดงามโดยยังคงรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วนครับผ่านแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเผยแพร่มรดกศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยเราครับสู่สายตานานาชาติอีกครั้งพร้อมทั้งเสริมสร้างบทบาทด้านการทูตวัฒนธรรมของไทยและส่งเสริมการยอมรับผ้าไหมไทยในระดับโลกครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อที่โครงการเพื่อประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง ชูโมเดลเกษตรแม่นยำแก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรครับโครงการนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรพร้อมวางรากฐานการเกษตรสมัยใหม่และการบริหารจัดการน้ำในเชิงรุกครับซึ่งรัฐบาลครับมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรไทยในระยะยาวโดยมีการมอบหมายให้ธ.ก.ส.ครับสนับสนุนเกษตรกรในการเพิ่มทักษะและนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เช่นนะครับการใช้โดรนเพื่อการเกษตรเพื่อจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนอกเหนือจากการเพิ่มรายได้รัฐบาลนั้นยังให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างถาวรด้วยครับที่ผ่านมาครับในการจ่ายเงินเยียวยาเพียงอย่างเดียวครับไม่สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับพี่น้องชาวเกษตรกรได้ครับรัฐบาลจึงเปลี่ยนแนวคิดครับจากการใช้งบประมาณเพื่อเยียวยามาเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าครับทั้งนี้ครับเพื่อให้ประชาชนนั้นพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเผชิญกับวงจรความเดือดร้อนซ้ำซากนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโซล่าภาคประชาชนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโซล่าภาคประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาค่าครองชีพผ่านโครงการโซล่าภาคประชาชนครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถจะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครับที่กำหนดโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นระยะเวลา10ปีครับทั้งนี้ครับกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยนั้นได้บูรณาการร่วมกันครับกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้บริการแบบ One Stop Service เพื่อจะลดขั้นตอนการขออนุญาตครับและเสนอขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนค่าติดตั้งหรือค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม 400,000 ครัวเรือนครับเพื่อให้ประชาชนคนไทยครับสามารถจะเข้าถึงพลังงานสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายและเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเรื่องการทุจริตการสอบครับนายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเผยพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับแถลงข่าวผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับซึ่งผลการสอบสวนหลังเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล15รายพบพฤติการทุจริตจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายจาก79รายครับพบผู้สอบถึง48รายเกินครึ่งไปเลยครับมีคะแนนสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลโดยมีการแก้ไขคะแนนภาคกอให้สูงเกินร้อยละ60และภาคขอครับให้สูงเกินร้อยละ90ครับนอกจากนี้ครับยังพบผู้รับจ้างไม่จะส่งไฟล์กระดาษคำตอบให้หน่วยงานทันทีและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้สอบทานข้อมูลก่อนจะประกาศผลผู้มีสิทธิสอบภาคคอควายตลอดจนพบการแก้ไขข้อมูลครับในระบบสารสนเทศโดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายครับเข้าข่ายกระทำผิดวินัยซึ่งก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยครับทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าในการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการสืบสวนเบื้องต้นครับและเตรียมบูรณาการร่วมกับอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีให้เป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับมาดูกันที่ความสัมพันธ์ต่างประเทศกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์ หารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาย้ำพันธมิตรไทยสหรัฐพร้อมขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหารือทางโทรศัพท์ครับร่วมกับนายคริสโตเฟอร์แลนดาวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเพื่อยืนยันความเป็นพันธมิตรและอุ่นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ยาวนานระหว่าง2ประเทศครับโดยฝากฝั่งของฝ่ายสหรัฐนั้นย้ำว่าไทยคือเสาหลักของความสัมพันธ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เน้นย้ำความพร้อมในการขยายความร่วมมืออย่างรอบด้านโดยเฉพาะเลยครับด้านไหนบ้างด้านการทหารและความมั่นคงครับพร้อมสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพลวัตในความสัมพันธ์และเตรียมเดินทางเยือนกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกครับในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อจะประสานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปดูกันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตกันบ้างครับรองนายกสุภจีขับเคลื่อนพ.ร.บ.ชาติพันธุ์2568มุ่งยกระดับสิทธิคุณภาพชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งที่1/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ครับและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมครับได้พิจารณากรอบการดำเนินงานระยะยาวร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐานแนวปฏิบัติที่เหมาะสมและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครับสอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568นั้นกำหนดหลักการสำคัญในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์7ด้านด้วยกันครับ7ด้านนี้มีอะไรกันบ้างครับด้านที่1เลยครับสิทธิ์ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ์ด้านที่2สิทธิ์ในการสืบทอดวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ด้านที่3ครับสิทธิ์ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนด้านที่4สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และดูแลทรัพยากรตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดด้านที่5สิทธิ์ในการดำเนินวิถีชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านที่6สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลและกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องและด้านที่7ครับสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการของรัฐและสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคนั่นเองครับทั้งนี้ครับยังได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นช่วยกันสนับสนุนในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และสินค้าซึ่งมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงรวมถึงกำชับให้มีการตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยนะครับให้แล้วเสร็จครับในอีก2เดือนข้างหน้าหรือว่าในเดือนกันยายนนี้นั่นเองล่ะครับไปดูกันต่อที่การเลือกบอร์ดประกันสังคมครับรัฐบาลย้ำเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมชวนผู้ประกันตน11ล้านเสียงรีบลงทะเบียนเลือกตั้งภายใน15กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์คนทำงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะคนทำงานทุกคนในประเทศไทยครับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมครับทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมนั้นจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับโดยบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางเอาไว้ครับ สำหรับในการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้ครับคาดการว่าจะมีผู้ยื่นใบสมัครคึกคักขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยกันโดยฝ่ายผู้ประกันตนครับอาจมีผู้สมัครเกินกว่า400คนส่วนฝ่ายนายจ้างครับอาจจะเกิน130คนซึ่งผู้สมัครทุกคนนะครับต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนในขณะที่ยื่นใบสมัครด้วยครับและต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนคือตั้งแต่กรกฎาคมปี66ครับถึงมิถุนายนคือเดือนที่แล้วครับปี69การเลือกตั้งนะครับจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ครับอีก2เดือนแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างครับจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยมิเช่นนั้นครับท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้นะครับซึ่งตัวเลขจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนครับมีมากถึง11ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นเองครับขณะที่ฝากฝั่งนายจ้างครับมีสิทธิ์กว่า 400,000 รายก็เพิ่งลงทะเบียนไปเพียง 4,000 กว่ารายเท่านั้นทั้งนี้ครับรัฐบาลจึงเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนครับรีบลงทะเบียนเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางด้วยกันนะครับคือเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือลงทะเบียนด้วยตนเองครับที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้นั่นเองแหละครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกคนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ครับเวทีนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่รวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกเลยครับมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินโลกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของนักเศรษฐศาสตร์ครับหรือผู้ที่กำหนดนโยบายเท่านั้นครับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนไทยทุกคนเราครับควรเข้าใจสภาวะเศรษฐกิจโลกและจะได้เตรียมพร้อมรับมือให้เข้ากับทุกสถานการณ์ครับและในปีนี้ครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับนี่ครับจะเป็นโอกาสสำคัญให้เราได้ต้อนรับแขกจากทั่วโลกครับและแสดงศักยภาพของไทยในเวทีโลกไม่ใช่แค่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงินระดับสากลอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: 6นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับเมื่อกี้เมาค้างกันอยู่นะคุณไอวรินนะครับ
1: ไม่คือว่าหน้าจอเนี่ยยังปิดอยู่ตอนที่ดิฉันหาวดิฉันเห็นว่ามันปิดไงแต่ว่าพอเป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บอ้าวดิฉันหาวหร
0: อ
1: คือคุณผู้ชมผู้ฟังเลยรู้เลยว่า
0: ทำไมครับ
1: ง่วงขนาดนี
0: ้ไม่ง่วงสิเราตื่นมาปลุกคุณผู้ฟังเราสดใสกันอยู่ในเช้าวันนี้นะครับ6นาฬิกาอีก53นาทีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันเรื่องของการตรวจเข้มเรื่องของความปลอดภัยทางสนามบินหลังจากที่มีข่าวที่ว่าเรื่องของมีการ
1: ห
0: ิ้วของรับหิ้วอะไรแบบนี้แล้วปรากฏว่าเอ้ากลายเป็นยาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าท่านนายกเองก็ติดตามเรื่องนี้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดูเรื่องของเป็นรายกรณีเฉพาะบุคคลไปแต่ต้องมาทบทวนเรื่องของมาตรการในการคัดกรองที่สนามบินแล้วแหละว่าจะต้องมีความปลอดภัยซึ่งทางด้านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเองนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เองก็มีการรายงานเนอะแล้วก็มีการพูดคุยกันมีการในส่วนของการบินสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ด้วยก็มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งศุลกากรเนอะปปส.ทอท.บริษัทการบินไทยจำกัดกำหนดมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนแล้วก็ระยะอื่นๆต่อไปจะต้องมีมาตรการอะไรยังไงบ้างเบื้องต้นเขาจะใช้หลักของ Zero Trust ก็คือลูกเรือกับตันพนักงานสายการบินทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยที่ทำหน้าที่นะจะต้องถูกตรวจค้นมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสาร
1: ไม่
0: มีข้อยกเว้นถูกต้องแล้วก็จะเพิ่มความถี่ในการใช้สุนัขเคนายเนี่ยในการที่จะตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าขาออกโดยเฉพาะเส้นทางและก็ช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือว่าเส้นทางที่จะต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษเนี่ยจะต้องมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเล็ดลอดไปสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ยาเสพติดนะพี่ใหญ่ทั้งเรื่องของอาวุธอะไรสารเคมีต่างๆแล้วก็เข้มงวดการตรวจบัตรประวัติอาชญากรรมแล้วก็สารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารด้วยนะอาคารสินค้าคลังสินค้าพื้นที่ควบคุมแล้วก็จะประสานงานด้านการข่าวด้วยกับทางคมนาคมเองกระทรวงยุติธรรมตำรวจศุลกากรปปส.หน่วยงานต่างๆคัดกรองให้เข้มข้นขึ้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่ด่านตรวจเท่านั้น
1: ค่ะแล้วก็มีมาตรการระยะยาวด้วย5มาตรการเมื่อสักครู่นี้ก็คือต้องทำอยู่แล้วแหละแล้วก็มีมาตรการระยะยาวที่ประชุมเนี่ยเขาก็เห็นชอบเลยนะคะว่าจะใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือว่า PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือว่า Biometrics เนี่ยมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระคือหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วอันนี้ไม่ได้ทำอยู่แล้วหร
0: อ
1: จริงๆอ่ะมันก็มีทำอยู่แล้วบางข้อก็ทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ว่าจะเพิ่มความเข้มข้นไงนะคะจะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้เนี่ยนะหลายๆคนก็บอกว่าเริ่มขอยากขึ้นละในเรื่องของวีซ่าน
0: ั่นสิ
1: ในเรื่องของการเข้าประเทศต่างๆนะคะก็เวลาทำอะไรเนาะก็อาจจะต้องนึกถึงในเรื่องของส่วนรวมนิดหนึ่งนะ
0: สั้นๆนิดนึงละกันเรื่องของที่มีเหตุการณ์ขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่ของมุกดาหารล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านรองปลัดกระทรวงนางเตือนใจคงสมบัติออกมาให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีเด็ก11ปีเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมมีการพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกนะครับซึ่งในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวทางพม.เขาจะร่วมมือกับทางกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยทางครอบครัวเด็กแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนด้านคดีความเนี่ยก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆต่อไปนั่นเองนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อัปเดตกันก็คือเรื่องของในกรณีของคุณนิ่มที่มีการสอบบรรจุข้าราชการครูนะคะจากตอนแรกเนี่ยเป็นอันดับ1แล้วพอมีผลออกมาอีกรอบนึงกลายเป็นอันดับ2ทีนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองเนี่ยก็ได้บอกว่ามีการเยียวยา 400,000 แล้วก็รับข้อเสนอคืนถิ่นสอบฟิสิกส์ที่โรงเรียนเก่าเรียบร้อยแล้วส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศผลสอบหรือว่าในการสอบเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่ามันเป็นการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยในเรื่องของ ข้อสอบ
0: เยียวยาน
1: ะคะอาจจะเยียวยากันไปเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตของรายการข่าวยามเช้าของพวกเราค่ะ
0: ครับผมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวแล้วกันงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดกันถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานี Exhibition Hall 11-12แล้วก็ Phoenix 5-6 นะครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาจริงๆแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับพาวภาค 7:00 นวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.